0: ทีเชอร์เด็กๆกรุ๊ปไหนได้บ้างขอสุ่มละกันขอสุ่มเป็นกรุ๊ป5กรุ๊ป5ขอ1คนขอ1คนบอกครูแก้วหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยบอกคุณครูหน่อยว่าคำว่าทีเชอร์คำว่าทีเชอร์มีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่5ลองบอกเลยค่ะ
1: T E A C H E R teacher
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะก็จะได้เป็นคำนี้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหาเจอไหมเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสะกดแล้วก็บอกคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเอาละค่ะมาที่ต่อไปข้อถัดไปนะคะภาพนี้ค่ะภาพนี้ครูแก้วขอสุ่มเลขที่นะคะเป็น number five ชยากรใช่ไหมเอ่ยผู้โชคดีเด็กเรียนปลายทางนะคะสะกดคำศัพท์ไปได้เลยนะคะคำนี้เลยค่ะชยากรคำว่าอะไรเอ่ย
1: farmer f a r m e r farmer
0: เก่งมากนะคะคำนี้ใช่ไหมคะ yes or no ใช่ไหมเอ่ยปรบมือให้ชยากรหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะAgain please
2: Father
0: เก่งมากต่อไปมาที่ภาพถัดไปนะคะภาพถัดไปครูแก้วขอเป็นเลขที่19 19เท่าไหร่เอ่ย10เท่าไหร่19 19
1: Doctor
0: ลองสะกดสิคะลูก
1: D O C P O R Doctor
0: คำนี้ใช่ไหมคะ Yes or No
1: No Yes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะและอีกหนึ่งคำเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
2: P I L O P Fire
0: เก่งมากนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
2: แป
0: ลว่าอะไรเอ่ยเพื่อนนักบินนั่นเองนะคะให้เด็กจดจำคำศัพท์ไว้นะให้เด็กจดจำคำศัพท์ไว้นะคะต่อไปยังมีอีกไหมเอ่ยที่เราเรียนกันมีอีกนะคะเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะเด็กๆมาดูภาพนี้ภาพนี้เด็กๆครูแก้วขอสุ่มเป็น14 14อยู่ไหนเอ่ยลองฟังเพื่อนนะคะ
1: เชฟ
0: ลองสะกดสิคะเป็นคำไหน
1: C H E F เชฟ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคำนี้เลยครูแก้วขอสุ่มเลขที่ครูแก้วขอสุ่มเลขที่นะคะเป็น24ฟังดีๆ24เท่าไหร่24ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่5นักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะภาพเป็นภาพของนักดับเพลิงใช่ไหมคะจะต้องใช้คำศัพท์ว่าอะไร
1: Firefighter
0: Again please
1: Firefighter
0: ลองสะกดให้ฟังหน่อย
1: F I R E F I Z F T E R Firefighter
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งคำสุดท้ายเด็กๆสะกดพร้อมกันทุกคนเลยค่ะ
2: Firefighter
0: เก่งมาก คะเด็กๆขอฟังเสียงขึ้นต้นตัวอักษรตัวแรกคือ letter อะไรนะ D หรือ B D หรือ B อ่ะเมื่อกี้โอแก้วได้ยินเป็นมีคนบอกว่าพูดเป็น letter อะไรถ้าเป็น letter D แบบนี้เด็กๆสังเกตนะว่าหัวกลมๆจะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาเด็กๆต้องสังเกตดีนะคะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
2: เด
0: ็กเก่งมากนั่นก็คือหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์นั่นเองนะคะเด็กๆเราได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปทั้งหมดกี่คำคะใครจำได้7คำนั่นเองนะคะเอาล่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์หัวใจนะคะมีกลุ่มไหนที่ได้ไปบ้างบอกกลุ่มที่กลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่4กลุ่มที่5อีก1ดวงใช่ไหมโอเคถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปต่อไป everyone look at the picture look at the picture ภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะ
2: yeah.
0: ดีมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่อยากจะเป็นในอนาคตใช่ไหมคะเด็กๆลองดูประโยคนี้ค่ะมีใครจำได้บ้างน้องทีอยากตอบนะคะเด็กๆประโยคนี้เป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับตนเองใช่ไหมคะลองดูว่าคุ้นๆไหมนะคะ
1: Do you want to be
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆ everyone please listen carefully listen carefully ประโยคนี้นะคะถ้าอยากจะถามว่าคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรจะสามารถถามได้ว่า what do you want to beWhat do you want to be? เด็กๆไม่เป็นไรพูดตามครูแก้วทีละคำนะคะ be
2: to be
0: want to be
2: want to be
0: you want to be
2: you want to be
0: do you want to be
2: do you want to be
0: what do you want to be
2: what do you want to be
0: what do you want to be
2: what do you want to be
0: again please
2: what do you want to be
0: เก่งมากนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงในสมุดแล้วก็ครูคุณครูนะคะฝากจดประโยคลงบนกระดานให้ดูอีกรอบนะคะเด็กๆถ้าสมมติประโยคมาแบบนี้นะคะเป็นอาชีพของอะไรนะคะเพื่อนเป็นอาชีพของเชฟคำไหนคือคำว่าเชฟกรุ๊ปโฟร์กรุ๊ปโฟร์จะได้ตอบนะคะนักเรียนปลายทางลองบอกครูแก้วหน่อยคำไหนคือคำว่าเชฟสะกดให้ฟังก็ได้ลูก
1: C H E L Chef
0: คำศัพท์สีอะไร
1: Boo
0: คำศัพท์สีอะไรลูก
1: Boo
0: คำนี้ใช่ไหมคะ
1: Yes
0: คำนี้นะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะดีมากนะคะเด็กๆเวลาตอบนะคะก็จะสามารถตอบได้ว่าI want to be a I want to be a อะไรเอ่ยเด็กใครอยากเติมประโยคในช่องว่างให้สมบูรณ์ดาเนียอยากฟังเสียงดาเนียจังเลยเพื่อนๆในห้องนะคะลองฟังเสียงเพื่อนนะคะลองฟังเสียงเพื่อนจะได้ประโยคที่ว่า
1: I want to be a chef
0: อีกรอบขอดังๆลูก
1: I want to be a chef
0: chef เอาใหม่ลูก
1: I want to be a chef
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า I want to be a chef
2: I want to be a chef
0: I want to be a chef
2: I want to be a chef
0: เก่งมากนะคะชีพที่ฉันอยากจะเป็นอะไรคะ
2: chef
0: ฉันอยากจะเป็นเชฟนั่นเองไหนใครอยากจะเป็นเชฟบ้างให้เด็กครูแก้วจะถามว่าWhat do you want to be? และคนที่อยากจะเป็นเชฟให้เด็กๆตอบด้วยประโยคนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะลองดูนะคะแก้วจะถามว่า What do you want to be?
2: I want to be a chef
0: ดีมากนะคะและนักเรียนปลายทางคะอยากจะเป็นอาชีพเชฟหรือไม่ ดีมากนะคะต่อไปค่ะมาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture Look at the picture เด็กๆจำประโยคคำถามได้แล้วหรือยังจำได้แล้วหรือยังอ่ะขอฟังทั้งสองคนเลยขอฟังเสียงของวันใหม่ก่อนละกันขอฟังเสียงของวันใหม
1: ่ What do you want to be
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนขอฟังอีกหนึ่งคนน้องทีลองพูดเลยค่ะ
3: What do you want to be
0: เก่งมากนะคะเด็กๆปรบมือเพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางลองพูดประโยคนะคะคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะลองพูดเลยค่ะดีมากนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรคะลองพูดเลยค่ะ What do you want to be
2: What do you want to be
0: What do you want to be อีกรอบขอฟังเสียงทุกคนค่ะ
2: What do you want to be
0: เก่งมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปมาดูนะคะจะใช้คำศัพท์คำว่าขอฟังเสียงของกลุ่มที่2บ้างกิ่งก้าวกิ่งก้าวใช้ไมค์ตอบได้เลยนะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยฟังคำตอบของกลุ่มที่2ด้วยค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรจ๊ะ
1: Doctor
0: ลองสะกดให้ฟังหน่อย
1: D O C T O R
0: จะได้คำศัพท์ว่า
1: Doctor
0: เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้านั่นเองเด็กๆนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะจะได้คำนี้เลยเด็กๆต่อไปคำตอบคำตอบจะขึ้นต้นว่า I want to be ใช่ไหมคะใครได้ปณิดายกมือก่อนใช่ไหมเอ่ยปณิดาจะสามารถตอบได้ว่า
1: I want to be a doctor
0: ขอฟังอีกหนึ่งคนชัดๆกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลองฟังเพื่อนๆลองฟังนะคะคำตอบของกลุ่มที่3จะได้ว่า
4: I want to be a doctor
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนขยับพูดชัดๆอีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนกลุ่มที่2กลุ่มที่2วันนี้ไม่ค่อยได้ตอบเลยกลุ่มที่2ลองหน่อยประกอบ ใช้ตัวช่วยไหมเอ่ยในกลุ่มให้ต้นหอมลองตอบสิต้นหอมพูดดังๆนะคะต้นหอมพูดดังๆจะได้ประโยคที่ว่า
1: I want to be a doctor
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะคราวนี้นะคะแก้วจะไม่ช่วยแล้วค่ะ question ใครได้กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองก่อน question คือคำถามคำตอบให้เวลา3วิ1หมดเวลากลุ่มต่อไปQuestion ใครได้กลุ่มที่หนึ่งค่ะQuestion
1: What do you want to be
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ประโยคนี้เลยนะคะต่อไปเด็กๆคำศัพท์ยังไม่ขึ้นให้ดูดีกว่าใครได้บ้างคำนี้ง่ายมากกลุ่มไหนยกมือก่อนเมื่อกี้กลุ่มไหนลองกลุ่มที่4ลองสะกดให้ฟังหน่อย
1: teacher
0: สะกดเลยค่ะ
1: t e a
0: เด็กๆข้อนี้ครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์นะคะข้อนี้ครูแก้วจะให้สติ๊กเกอร์เพราะเป็นการเพราะเป็นการถามแบบที่ไม่ได้ให้ตัวช่วยนะคะกลุ่มแรกที่จะได้ไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นกลุ่มที่1และต่อไปคำศัพท์คำว่า teacher สะกดได้อย่างไรคะเพื่อนๆนักเรียนปลายทางสะกดได้ไหมเอ่ยไหนกลุ่มไหนสะกดได้น้องทีลองค่ะ
1: T E A C H E R teacher
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะ ยอดเยี่ยมเลยนะคะก็จะได้คำศัพท์คำนี้เด็กๆพูดคำว่า teacher อีกรอบค่ะ
2: teacher
0: again please
2: teacher

0: ะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกรุ๊ปกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มที่4นั่นเองต่อไปต่อไปเด็กๆจะต้องตอบว่าอ่ะกลุ่มที่3อ่ะครูแก้วจะไม่ขึ้นคำตอบให้แล้วอ่ะลองดู
1: I want to be a teacher
0: ปรบมือเสียงดังๆยอดเยี่ยมนะคะเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรนะคะ
2: I want to be a teacher
0: Again please
2: I want to be a teacher
0: เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้สติ๊กเกอร์ไปคือกลุ่มที
2: ่
0: กลุ่มที่3นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไปหมดหรือยังอ่ะ question ไหนเอ่ยอ่ะดาเนียยกก่อนดาเนียเพื่อนๆลองฟังคำตอบของดาเนียนะคะเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่1เริ่มเลยค่ะ
1: What do you want to be
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะต่อไปคำศัพท์คำนี้อ่ะกลุ่มที่4ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่4ลองสะกดเลยค่ะ
1: F R A M E R Farmer
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใครคุ้นบ้างอ่ะใครคิดว่ามีความเห็นต่างต้นหอมต้นหอมลองสะกดคำว่าFarmer. นักเรียนปลายทางลองสะกดคำว่า farmer ให้ฟังหน่อยแบบไม่ดูนะคะจะได้ว่า
1: f a r m e r farmer
0: เด็กๆคิดว่าของต้นหอมหรือของน้องทีถูกต้องคะใครคิดว่าของทีแท้ถูกต้องยกมือใครคิดว่าคำตอบของต้นหอมถูกต้องยกมือเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือคำว่าเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยค่ะ
2: F A R M E R Farmer
0: อะไรนะคะ Farmer คำนี้ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือเป็นของเพื่อนคนไหนคะของใคร
2: ข
0: อต้นหอมปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆต่อไปanswer คำตอบกลุ่มที่3ยกมืออย่างมั่นใจจะได้ว่า
1: I want to be a farmer
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังเด็กๆพูดพร้อมกันทั้งห้องค่ะ
2: I want to be a farmer
0: ใครอยากเป็นชาวนาบ้างใครอยากเป็นชาวนาบ้างมีนามีไร่เป็นของตนเองหรือเปล่าเด็กๆลองถามเบิ้ลใช่ไหมลองถามเบิ้ลด้วยประโยคคำถามที่ว่า
2: What do you want to be
0: หันหน้าไปหาเพื่อนแล้วถามว่า
2: What do you want to be
0: เบิ้ลลองตอบสิลูกเบิ้ลจะตอบว่าอย่างไรถ้าเบิ้ลอยากเป็นชาวนา
1: I want to be a farmer
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังดีมากนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้กลุ่มไหนจะได้หัวใจไปบ้างคะกลุ่มที่กลุ่มที่1กลุ่มที่กลุ่มที่2กลุ่มที่อะไรอีกกลุ่มที่3กลุ่มที่3ตอบกี่รอบกลุ่มที่3ตอบกี่รอบคะตอบกี่รอบข้อนี้ตอบกี่รอบ1รอบต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่ม1ไปให้ไปยังต่อไปกลุ่ม5กลุ่มที่5กลุ่มที่4มีตอบไหมเอ่ยข้อนี้ไม่มีนะคะต่อไปเพื่อนๆต่อไป question คำอะไรคะ question คำถามหรือคำตอบลูกใครได้กลุ่มที่1ยกมืออย่างมั่นใจนักเรียนลองฟังเสียงนะคะของกลุ่มที่1ว่าจะใช้ประโยคคำถามว่าอย่างไร
1: What do you want to be
0: Again please
1: What do you want to be
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนใช่ไม่ใช่คะจะได้ประโยคที่ว่า What do you want to be What do you want to be ถูกต้องนะคะต่อไปอาชีพอะไรนะอาชีพอะไรกลุ่มที่5

0: าชีพอะไรคะลองสะกดด้วยแล้วก็พูดคำศัพท์ออกมาจะได้ว่า
1: dentist
0: dentist สะกดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: b o
0: ไม่เป็นไรมีกลุ่มอื่นไหมกลุ่มที่4
1: d e n t i s t dentist
0: มีกลุ่มอื่นที่เห็นต่างไหมเอ่ยคิดว่าไม่ใช่สะกดอีกแบบหนึ่งมีกลุ่มอื่นไหมคะมีกลุ่มอื่นไหมเอ่ยเด็กๆใครเห็นด้วยบ้างนักเรียนปลายทางใครคิดว่าน้องทีสะกดได้ถูกต้องแล้วนักเรียนในห้องเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องกดไลค์ให้น้องทีหน่อยค่ะกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยจะได้คำศัพท์ว่าอย่างไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเด็กๆทุกคนสะกดคำศัพท์คำว่า dentist พร้อมกันค่ะ
2: dentist
0: เก่งมากนะคะเก่งมากเด็กๆต่อไปครูแก้วมีคำถามว่า what do you want to be what do you want to be ใครอยากเป็นหมอฟันบ้างใครอยากเป็นทันตแพทย์บ้างโตขึ้นใครอยากเป็นบ้างมีกี่คนเอ่ยห้องนี้เด็กๆเพราะฉะนั้นให้เด็กลองหันหน้าไปที่เพื่อนคนที่อยากเป็นทันตแพทย์ลองหันไปสิคะและถามเพื่อนด้วยประโยคที่ว่าเริ่มเลยค่ะและถามเพื่อนด้วยประโยคที่ว่าน้องทีน้องทีอยากเป็นหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์เพื่อนๆทุกคนลองถามน้องทีว่าอะไรคะ
1: I want to you to be a dentist
0: น้องทีจะตอบได้ว่า
1: I want to be a dentist
0: ขอฟังอีกหนึ่งรอบชัดๆนะคะI want to be a dentist พูดใหม่อีกรอบนะคะจะได้ว่า
1: I want to be a dentist
0: อะไรนะคะ
1: I want to be a dentist
0: เก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นข้อนี้มีกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปบ้างคะกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4กลุ่มที่1มีกลุ่มไหนอีกอะไรนะกลุ่มที่4กลุ่มที่3ด้วยไหมเมื่อกี้ข้อนี้มีไหมไม่มีกลุ่มที่2มีไหมอะไรนะกลุ่มไหนได้2ดวงกลุ่ม5ได้2ดวงตอบคำไหนถูกบ้างได้โอเคกลุ่มที่5มีอีกไหมครบหรือยังครบแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะหน้าที่ของนักเรียนแบบเต็มตัวแล้วนะคะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานที่7นะคะใช่ไหมชัยกรอ่านให้ฟังหน่อยเร็วใครเสียงดังใครเสียงดีฟังใครเสียงดีอ่านกิจกรรมสำหรับวันนี้ให้แก้วฟังหน่อยอ่านกิจกรรมสำหรับวันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเด็กๆนักเรียนนะคะจะต้องทำใบงานที่เท่าไหร่คะ
2: 10
0: ใบงานที่เท่าไหร่คะ
2: 10
0: เกี่ยวกับอาชีพในฝันนะคะเกี่ยวกับอาชีพในฝันโดยนักเรียนจะต้องเขียนคำศัพท์อาชีพให้สัมพันธ์กับรูปภาพต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์จะต้องเขียนประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะและต่อไปเด็กๆจะต้องมีการจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวนะคะจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวเพื่อเป็นอย่างไรคะฝึกพูดอะไรฝึกพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจนะคะให้คุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะและเน้นย้ำให้นักเรียนนะคะจับคู่กันนะ

0: เพื่อสลับกันถามและตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นค่ะเอาละค่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานนะคะหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเอ่ยเด็กดูนะคะว่าจะมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนมีทั้งหมดกี่คำอ่ะสุ่มเลขที่7ไหนเลขที่7ยกมือมีทั้งหมดกี่คำลูกมีทั้งหมดกี่คำมีทั้งหมด7คำใช่ไหมคะมีทั้งหมด7คำนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งคำศัพท์ทั้ง7คำเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนคำแรกจะสามารถอ่านได้ว่าอีกรอบค่ะDentist.
1: Dentist.
0: ต่อไป
1: Farmer.
0: เก่งมาก
1: Teacher.
0: มีทั้งหมดกี่คำคะเพื่อนเท่าไหร่คะ7คำนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆดูนะคะหน้าตาใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆดูว่าจะมีอาชีพทั้งหมด7อาชีพนักเรียนจะต้องเด็กๆอยากทำใบงานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอยากทำใบงานแล้วใช่ไหมคะลูกดีมากนะคะเด็กๆจะต้องนำคำศัพท์ที่ครูแก้วให้ไว้มาเป็นอย่างไรคะมาเติมอย่างเช่นคำแรกครูแก้วเจอภาพของคุณครูคือคำว่า teacher เด็กๆก็จะต้องนำคำว่า teacher มาเติมใช่ไหมเอ่ยจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะและต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเติมเรียบร้อยแล้วเมื่อนักเรียนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรต่อนักเรียนก็จะต้องทำประโยคให้สมบูรณ์จะมีประโยคคำถามประโยคคำตอบด้านล่างของใบงานนะคะมีประโยคคำถามด้านล่างของใบงานนะคะเด็กๆสมมุติครูแก้วอยากเป็นอาชีพครูใช่ไหมคะครูแก้วก็จะวงกลมค่ะเด็กๆ circle ครูแก้วก็จะวงกลมนะคะครูแก้วก็จะวงกลมในลักษณะแบบนี้นะคะวงกลมที่อาชีพและหลังจากนั้นก็เติมประโยคให้สมบูรณ์ในลักษณะแบบนี้เด็กๆครูแก้วอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะ
2: Teacher.
0: อาชีพอะไรนะคะ
2: Teacher
0: นั่นเองเด็กๆประโยคคำถามเราจะทบทวนประโยคคำถามวันนี้ที่เราเรียนนั่นคือประโยคว่า
2: I want
0: ประโยคคำถาม
2: question
0: What
2: do you want to be
0: อีกรอบค่ะ
2: What do you want to be
0: เพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะต้องจับคู่กันฝึกถามตอบนะคะประโยคคำถามวันนี้นั่นก็คือคำว่า
2: What do you want to be
0: ครูแก้วอยากเป็นคุณครูนะคะครูแก้วสามารถเขียนประโยคแบบนี้ได้เลยครูแก้วก็จะตอบว่า I want to be a teacher ฉันอยากจะเป็นคุณครูนั่นเองนะคะใครคิดว่าทำได้ถูกต้องแน่นอนยกมือเก่งมากนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าทำได้ไหมคะดีมากนะคะยอดเยี่ยมถ้านักเรียนนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่นักเรียนปลายทางเปิดทำได้เลยนะคะเปิดใบงานแล้วก็ทำหน้าที่43ได้เลยนะคะเด็กๆครูแก้วตาจะให้เวลาในการทำใบงานแล้วก็เขียนประโยคให้สมบูรณ์นะคะ10นาทีและหลังจากนั้นนะคะอีก5นาทีเราจะเป็นยังไงดีจับคู่กันเป็นยังไงคะฝึกพูดถามตอบนั่นเองค่ะตอนที่เรากำลังเติมคำศัพท์เราใช้เสียงไหมลูกไหนกรุ๊ปไหนมีการใช้เสียงออกมายังไม่ให้ฝึกพูดเลยใช่ไหมคะ

นักเรียนอยากจะเป็นอาชีพอะไรนักเรียนอยากจะเป็นอาชีพอะไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะครูแก้วมีตัวเลือกอาชีพให้ทั้งหมดกี่อาชีพนะคะเพื่อน7อาชีพนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคำศัพท์เดี่ยวเราใส่จุด full stop ไหมลูกที่คุณครูแก้วนำเสนอคำศัพท์ครูแก้วใส่จุด full stop ไหมลูกแก้ไขนะแก้ไขนะคะคำศัพท์ลงไปก่อนใช่ไหมคะลูกอันดับแรกเติมคำศัพท์ลงไปก่อนใช่ไหมคะเติมคำศัพท์ลงไป

0: ช่วยเพื่อนปลายทางดูได้ไหมอ่ะนักเรียนนักเรียนลองดูของชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรใบอะไรใบหม่อนใช่ไหมเอ่ยเพื่อนเพื่อนปลายทางดูคำศัพท์ของใบหม่อนนะคะตอนนี้ใบหม่อนได้เติมคำศัพท์ลงไปเสร็จเรียบร้อยหรือยังอ่ะใช่ไหมสิใช่ไหมสิใบหม่อนเติมคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยหรือยังตอนนี
1: ้แล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปใบหม่อนจะทำอะไรเติมประโยคให้สมบูรณ์ใช่ไหมเอ่ยเลือกหนึ่งอาชีพใบหม่อนอยากเป็นอาชีพอะไรคะ
1: คุณหมอค่ะ
0: คุณหมอคุณหมอจะต้องใช้คำว่าอะไร
1: ด็อกเตอร์
0: เก่งมากนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าใบหม่อนจะทำได้หรือไม่เริ่มเลยนะคะเขียนตัวเล็กๆเขียนตัวเล็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมประโยคคำถามประโยคคำถามจะได้ว่า what อะไรนะคะ what do you want to be what do you want to be ให้ดูนิดหน่อยให้ดูนิดหน่อย

0: หนูอยากเป็นอาชีพอะไรคะ
1: ถ้าสมมติ
0: มีนักเรียนบางคนในห้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้วอยากจะถามต้นหอมจังเลยว่า what do you want to be
2: I want to be a chef
0: เพื่อนๆปลายทางได้ยินเสียงของใบหม่อนไหมใบอะไรนะลูกต้นหอมขอโทษค่ะเพื่อนๆปลายทางได้ยินเสียงของต้นหอมไหมเอ่ยอ่ะครูแก้วถามอีกรอบนะคะ What do you want to be
2: I want to be a chef
0: นักเรียนปลายทางได้ยินไหมเอ่ยว่าต้นหอมพูดว่าต้นหอมอยากจะเป็นอาชีพอะไรคะ

0: อยากจะเป็นอาชีพอะไรคะ
1: ดีมากนะคะเด็กๆ
0: อ่ะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะมีคนไหนที่เสร็จแล้วบ้างเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้สลับกันถามตอบนะคะให้สลับกันถามตอบนะคะข้างๆนะข้างๆได้นะโอเคไหมแต่ถ้าข้างๆแบบนี้กับแบบนู้นได้ไหมข้างไหมไม่ข้างแล้วเรียบร้อยหรือยังไหนยังไม่มีใครเสร็จเลยอ่ะใช้ไมค์หน่อยเร็วแก้วอยากถามจังเลย What do you want to be หนูตอบว่าอะไรนะ I want to be a chef อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นเชฟหรออ่ะมีกลุ่มไหนในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเรียบร้อยหรือยังไหนยังไม่เสร็จตรงไหนเอ่ยอ่ะเร่งมือ

ายทางเมื่อทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการฝึกพูดถามตอบก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ตะวันลองโชว์ของผลงานของหนูสิคะลองโชว์เอาแค่หน้านี้หน้าเดียวหน้านี้หน้าเดียวลองโชว์ผลงานสีเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรยกสูงสูงก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยยอดเยี่ยมมากนะฝากนักเรียนปลายทางปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สามหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆให้สลับกันถามกันตอบนะคะให้ครบเลยค่ะถามให้ครบทุกคนเลยถามเพื่อนคนนี้สิลองสลับกันถามกันตอบนะคะมีกลุ่มอื่นที่สลับกันถามกันตอบเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วหรือยัง

0: กรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างคุณพี่ซีเสร็จแล้วหรือยังได้อ่ะเด็กๆต่อไปมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างมีกลุ่มที่1กลุ่มที่5และกลุ่มที่2ใช่ไหมกลุ่มที่4เสร็จหรือยังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อไปครูแก้วอยากจะขอผู้กล้าขอ2คู่อัชนะกมลออกมาเลือก1คนที่หนูอยากถามอ่ะทีนี้ขอคนไหนก็ได้ที่หนูอยากถามว่าเขาอยากจะเป็นอาชีพอะไรคุณอยากจะเป็นอาชีพอะไรให้กลุ่มอื่นก็ได้1คนขอ1คนที่หนูอยากถามใครลูกไม่เพื่อเลือกเองนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าชนะกมลจะเลือกกลุ่มไหนคะ
1: เอามือลง
0: ลูกเลือกเลยค่ะ1 2 3
2: เอากลุ่ม 4
0: กลุ่มที่4ใครเอ่ย
2: เจียไนครับ
0: เจียไนอยู่ไหนออกมาเลย please come to the front มาเจียไนจำคำตอบของตัวเองได้ไหมลูกต้องเรียบร้อยนะออกมาต้องเรียบร้อยนะคะเด็กๆฟังเดี๋ยวครูแก้วจะถามวันใหม่ดีไหมว่าเพื่อนอยากเป็นอาชีพอะไรชนะกมลลองถามเพื่อนด้วยประโยคคำถามที่เรียนวันนี้ว่า
2: What do you want to be
0: เอาใหม่ลูก
2: What do you want to be
0: มาฟังเจียไนนะคะ
2: I want to be a chef
0: เด็กๆเพื่อนอยากจะเป็นอาชีพอะไรคะเชฟนั่นเองต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะเด็กๆ touch your head shoulders touch your ears เอามือจับอะไรจับหูใช่ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังand look at the screen เด็กๆประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คือประโยคคำถามว่า again please เก่งมากนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเวลาเราตอบให้เราตอบอาชีพที่เราอยากจะเป็นจะต้องขึ้นประโยคจะขึ้นต้นว่าอะไรคะ
3: I want to be
0: ตามด้วยอาชีพใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ครูแก้วก็มีตัวเลือกอาชีพมาให้ถึงกี่อาชีพคะกี่อาชีพเอ่ย7อาชีพมาดูอาชีพแรกค่ะAgain please ต่อไป
3: Teacher
0: Farmer ต่อไปต่อไปค่ะ
3: และ
0: เก่งมากนะคะเด็กๆถ้าสมมติว่าครูแก้วนะคะนี่ค่ะ Teacher เด็กๆก็จะสามารถถ้าใครอยากจะเป็นครูใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะเป็นคุณครูก็จะสามารถตอบได้ว่าอะไรคะ I want to be a teacher แบบนี้ไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างไหนใครอยากเป็นคุณครูบ้างเอาตามที่เราเขียนในใบงานเอาตามที่เราเขียนในใบงานไหนลองดูซิ ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆถ้าเด็กอยากจะเป็นครูเด็กๆก็จะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะI want to be a teacher นั่นเองนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนในวันนี้ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะเด็กๆครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างมากขึ้นค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ animals at home จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมีเสียงออกมาว่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะสัตว์ที่อยู่ในไหนเอ่ยโฮม
3: บ
0: ้
3: าน
0: จะมาดูกันนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือกระดาษหรือว่าสมุดนั่นเองสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆนะคะ เด็กๆสามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: As lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้เว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าเราก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อย

0: มีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor

0: ารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช Seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการ

ขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะ
1: แม่
2: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่เปลี่ยนต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
2: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
2: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยล่ะช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้

0: ันเดี๋ยวบังนะสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
0: ่โถ
2: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
0: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
3: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังค์เป็นอันดับแรก
4: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: ณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พระครูมาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนค่ะหรือว่าครูแหม่มนะคะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะวันนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของส่วนประกอบของประโยคไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันค่ะ1เลยคือประธาน2ภาคแสดงเก่งมากแล้วภาคแสดงเนี่ยก็ยังแยกย่อยออกไปเป็นอะไรได้บ้างคะกริยากับกรรมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามได้ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคน่ารู้ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้แต่งประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะเรียกว่าการแต่งประโยคเนี่ยมีความสำคัญนะคะกับเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยในเรียกว่าในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยเด็กๆอาจจะได้ไปแต่งประโยคเพื่อขอความช่วยเหลือเหมือนที่เราเคยเรียนมาใช่ไหมคะหรือแต่งประโยคเพื่อบอกเล่าเพื่อขอร้องนะคะก็จะสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้เรียกว่าเป็นของจริงเลยนะคะเพราะถ้าเด็กๆเนี่ยแต่งประโยคไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการพูดประโยคไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้การสื่อสารเนี่ยไม่เรียกว่าไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ผู้ฟังของเราเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะมีชื่อกิจกรรมว่าเรียงคำนำสู่ประโยคนะคะเด็กๆก็จะเห็นคำด้านหลังของครูแหม่มนะคะว่ามีคำศัพท์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาหรือว่าเป็นคำกริยามาอ่านคำศัพท์กันนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะคำแรกค่ะ
1: อุตส่า

0: ี้ก็เรียกว่าเป็นการอ่านคำทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ในต้นชั่วโมงของเรานะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางกลุ่มละ3คนนะคะลองมาเลือกคำนำไปเป็นประโยคให้ได้นะคะบางคนให้เด็กๆออกมา3คนนะคะกลุ่มละ3คนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะได้เลือกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาหยิบแล้วก็มายืนด้านหน้านะคะแล้วก็เรียงคำให้เป็นประโยคนะคะประธานมาอยู่ข้างๆครูแหม่มแล้วก็ตามไปเรื่อยๆใครเข้าใจแล้วยกมือขวาขึ้นมาเด็กๆทุกคนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนะคะนำมือลงค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมากลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะตัวแทน3คนค่ะเด็กๆเวลาออกมาต้องแอคทีฟเราเรียนแบบแอคทีฟต้องแบบว่าเร่งรีบนะคะดูคำแล้วก็ออกมาหยิบได้เลยนะคะแต่ละกลุ่มนะออกมาได้เลยค่ะดานิเอลหยิบไมค์มาให้คุณครูด้วยค่ะยืนฝั่งนี้ก็ได้ค่ะใครเป็นประธานเอ่ยประธานมายืนฝั่งนี้ค่ะประธานตามด้วยอะไรคะกริยาตามด้วยกรรมค่ะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะกลุ่มนี้ประธานคือใครคะ
1: แพร
0: เอาเสียงดังฟังชัดมั่นใจค่ะ
1: แพร
0: แล้วได้ยินเสียงครับแล้วกริยาคือคำว่าอะไรคะ
1: รับประทาน
0: เดี๋ยวเอาเสียงขาดรับประทานต่อไปกรรมคืออะไรเอ่ย
1: อาหารญี่ปุ่นค่ะ
0: อาหารญี่ปุ่นเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: อาหารญี่ป
0: ุ่นแสดงว่ากลุ่มนี้แพรวรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วปรบมือให้กลุ่มที่1เดี๋ยวกลับไปนั่ง

0: นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเด็กๆ ดูคำที่เหลือนะคะแล้วก็เล็งล็อกเป้าหมายให้ดีพอคุณครูแหม่มเรียกกลุ่มไหนให้เด็กๆรีบแอคทีฟออกมาแล้วก็หยิบคำอย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2คือกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4เร็วเลยให้เพื่อนหยิบค่ะยืนได้เลยค่ะประธานอยู่ฝั่งนู้นค่ะเด็กๆ ดูประโยคนี้ประโยคนี้มีใครเป็นประธานคะประโยคนี้มีใครเป็นประธาน
1: กล้าครับ
0: กล้าได้ดังเสียงค่ะกล้าก
1: ล้าเล่นครับ
0: เล่นได้ดังเสียงค่ะเล่น
2: เล
0: ่นอะไรเอ่ย
3: หมากรุกครับ
0: เดี๋ยวเสียงคำหมากรุก
3: หมากรุก
0: การเล่นหมากรุกเนี่ยจะเล่นคนเดียวได้ไหมคะเด็กๆหมากรุกเล่นคนเดียวได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ต้องมีเพื่อนด้วยให้เลือกบัตรคำที่เหลือเล่นกับใครต้องมีคำเชื่อมด้วยนะคะคำไหนเอ่ยภูผากับคำว่ากับเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงไหนของประโยคกลุ่มนี้นะดูนะไหนถ้าสมมติว่าหนูชูขึ้นมาถ้าหนูเรียงแบบนี้เรียงแบบนี้กล้าเล่นกับภูผาหมากรุกแบบนี้ได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะยังไม่ได้ให้เรียงใหม่ค่ะกลุ่มที่4อีฟช่วยบอกเพื่อนหน่อยค่ะควรจะเรียงประโยคอย่างไรดีคะอีฟ
4: ผู้ผ่ากับกล้าเล่นหมากรุกค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งกลุ่มนี้ค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยผู้ผ่ากับกล้าถ้าไม่พอเดี๋ยวให้เพื่อนถืออันนี้นะคะโอเคดูประโยคนี้ค่ะประโยคนี้คือ
1: ผู้ผ่ากับกล้าเล่นหมากรุก
0: ภูผากับกล้าเล่นหมากรุกถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องได้ใจความที่สมบูรณ์แล้วนะคะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรียกว่าคำศัพท์เหลือน้อยแล้วนะคะกลุ่มที่เหลือต้องช่วยกันคิดนะคะดูของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ค่ะประธานคืออะไรคะ
5: สมใจค่ะ
0: สมใจกริยาคือ
6: ซื้อ
0: กริยาคือ
6: ซ
0: ื้อกรรมคือ
6: ลิ้นสอ
0: ดินสอประโยคนี้เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3เก่งมากๆค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะเดี๋ยวเก็บบัตรคำไว้ก่อนนะคะเด็กๆปลายทางก็เก็บบัตรคำไว้ก่อนนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นใครจะกลุ่มไหนจะได้ออกมาก่อนกลุ่มที่จะมาคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลยค่ะ3คนค่ะเร็วเลยยืนได้เลยค่ะประโยคที่กลุ่มที่2แต่งได้คือ
7: โจ้เตะบอลค่ะ
0: โจ้เตะฟุตบอลเป็นประโยคที่ถูกต้องไหมได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังคะถูกแล้วกริยาคืออะไรคะประโยคนี
7: ้
0: เตะกรรมคืออะไรเอ่ย
7: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลเก่งมากประมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะดูเด็กๆดูกลุ่มที่5นะคะเด็กๆปลายทางดูด้วยนะกลุ่มที่5เป็นผู้ฟังที่ดีหรือยังคะเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนนะเด็กๆดูประโยคนี้ประธานคือใครคะ
3: กล้วยค่ะ
0: ออกเสียงได้ถูกค่ะกล้วย
3: กล้วยค่ะ
0: กล้วยกริยาคือ
7: ไปค
0: ่
7: ะ
0: ไป กรรมคือ
3: โรงเรียน
0: โรงเรียนนี่เด็กเอาเสียงค่ะกล้วยใครนะคะกล้วยไปโรงเรียน
5: ไปโรงเรียน
0: เป็นประโยคครบถ้วนได้ใจความที่สมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์แล้วประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆนี่ก็คือการเรียงคำนำสู่ประโยคนะคะของเด็กๆต้นทางแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเพื่อนที่อยู่ต้นทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาเรียกว่าทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประโยคประโยคนะคะก็คือคำหรือกลุ่มคำนะคะที่เวลาเรานำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆนี่ก็คือประโยคเหมือนกับที่เพื่อนเนี่ยได้นำคำมาเรียงเป็นประโยคไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปค่ะมาทบทวนส่วนประกอบของประโยคกลุ่มที่สองค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดค่ะแสดงนั่นเองนะคะนี่เลยประธานคือผู้กระทำหรือแสดงกริยาอาการต่างๆนะคะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงนะคะก็คือส่วนที่เป็นกริยาและกรรมนะคะภาคกริยาเป็นคำที่แสดงถึงการกระทำต่างๆสภาพของคนสัตว์สิ่งของนะคะส่วนกรรมก็เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองนะคะนี่มาดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆนี่เลยประโยคก็จะแยกออกมาเป็นประธานกับภาคแสดงภาคแสดงตอบพร้อมกันแบ่งเป็นอะไรบ้างคะ
8: กริยาก
0: ับกรรมนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคุณครูมีข้อความมาถามเด็กๆกลุ่มแรกกลุ่มที่4ค่ะอ่านข้อความแรกค่ะ
9: แมววิ่ง
0: กลุ่มต่อไปกลุ่มที่5ค่ะอ่านข้อความที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะอ่านข้อความที่3ค่ะ
10: นอนว่างวน
0: ครูแหม่มจะให้เด็กๆลองดูข้อความที่1ข้อความที่2และข้อความที่3ข้อความไหนที่เรียกว่าเป็นประโยค1 2หรือว่า3ชูกลุ่มที่1ตอบค่ะตอบพร้อมกัน1 2 3กลุ่มที่1บอกว่าทั้งหมดเป็นประโยคกลุ่มที่2กลุ่มไหนเป็นประโยคคะ
11: มันทั้งหมด
0: ตอบค่ะ1 2 3แมววิ่งกลุ่มที่2บอกว่าข้อความที่1แมววิ่งเป็นประโยคกลุ่มที่3ค่ะคิดว่าข้อความไหนเป็นประโยคคะตอบเสียงดังฟังชัดค่ะ3กลุ่มที่3บอกว่าข้อความที่3เป็นประโยคต่อไปกลุ่มที่4คิดว่าข้อไหนคะเป็นประโยคทั้งหมดกลุ่มที่5คิดว่าข้อความไหนเป็นประโยคคะทั้งหมดนะคะเด็กๆลองสังเกตคุณครูแหม่มบอกว่าประโยคประกอบด้วยภาคประธานก็คือผู้แสดง อาการต่างๆผู้แสดงการกระทำต่างๆส่วนภาคแสดงก็ประกอบไปด้วยกริยาก็คือการกระทำต่างๆการกินการเดินการนอนส่วนจะมีกรรมมาอยู่ด้านหลังหรือไม่มีก็ได้ขอให้ได้ใจความที่สมบูรณ์อย่างน้อยในประโยคจะต้องมีประธานกับกริยาเด็กๆลองดูเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ตอบว่าข้อ1แมววิ่งเป็นประโยคเด็กๆคิดว่าแมววิ่งเป็นประโยคไหมคะ
12: เป็น
0: เพราะว่าอะไรกลุ่มที่2ที่ตอบให้แสดงเหตุผลให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะทำไมถึงคิดว่าแมววิ่งเป็นประโยคน้องประกรณ์ค่ะ
13: แมวเป็นประธานแล้วก็วิ่งเป็นกริยาครับ
0: แมวเป็นประธานและแมวเป็นประธานและวิ่งเป็นกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคได้แล้วใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะแล้วเด็กๆลองดูพิจารณาคำว่าตุ๊กตาไขลานตุ๊กตาไขลานเป็นชื่อของอะไรคะตุ๊กตาที่สามารถไขลานเล่นด้านหลังใช่ไหมคะแต่คำว่าตุ๊กตาไขลานเนี่ยใช่ประโยคหรือเปล่าใช่ประโยคไหมคะเรียกว่าเป็นอะไรคะเด็กๆชื่อของตุ๊กตาเรียกว่าวลีนั่นเองนะคะส่วนหนอนอ้วนตัวนั้นแล้วรู้หรือยังว่าหนอนอ้วนตัวนั้นเนี่ยทำอะไรไม่รู้แสดงว่าหนอนอ้วนตัวนั้นเป็นประโยคได้ไหมคะไม่ได้เป็นแค่กลุ่มคำหรือวลีนั่นเองนะคะแสดงว่า3ข้อความไหนที่เป็นประโยค เดี๋ยวให้โอกาสเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบใหม่ตอบพร้อมกัน1 2หรือว่า3

0: หนึ่งเก่งมากๆประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมแยกส่วนประกอบของประโยคกันค่ะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวออกมาติดส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นภาคแสดงไม่ว่าจะเป็นกริยาหรือว่ากรรมนะคะจากประโยคที่เด็กๆเนี่ยได้นำมาร้อยเรียงนะคะเป็นประโยคนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตอบถูกกลุ่มที่2ค่ะออกมาได้เลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางดูด้วยนะคะว่าเพื่อนเนี่ยออกมาติดถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆดูนะคะโจเตะฟุตบอลเพื่อนแยกส่วนประกอบของประโยคถูกต้องไหมถูกต้องเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่3ค่ะเด็กๆมาเลยค่ะกลุ่มที่3สมใจสมใจซื้อดินสอเพื่อนบอกว่าสมใจเป็นประธานถูกต้องไหมถูกต้องซื้อเป็นกริยาถูกต้องไหมคะถูกดินสอเป็นกรรมถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมออกมาทำกิจกรรมด้วยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ออกมาเลยค่ะออกมาทุกคนได้นะคะตามจำนวนของที่มีบัตรคำนะคะกลุ่มนี้จะยาวหน่อยใช่ไหมคะดูเรียงให้ดีๆนะคะเด็กๆลองดูนะคะกลุ่มนี้ประมือให้กลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองดูกลุ่มนี้เพื่อนจะมีประธานมากกว่า1คนใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยเลือกที่จะติดกล้ากับภูผาเป็นประธานถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกล้ากับภูผาทำอะไรคะเล่นเป็นคำกริยาหมากรุกเป็นกรรมนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเหลือกี่กลุ่มเอ่ยกลุ่มที่1ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่1ไวเลยค่ะเด็กๆลองดูกลุ่มที่1กลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่มที่1ติดประธานคือแพรวเด็กๆลองดูแพรวเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วภาคแสดงกริยาอาหารเป็นคำกริยาไหมคะไม่เป็นอาหารเป็นอะไรเอ่ยเป็นกรรมนะคะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเป็นคำเดียวกับคำว่าอาหารใช่ไหมคะก็จะต้องไปเป็นกรรมแบบนี้นะคะกลุ่มที่1ยังติดผิดอยู่นะแสดงว่าคำกริยาของประโยคแพรวรับประทานอาหารญี่ปุ่นคำกริยาคืออะไรคะรับประทานเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะเอามาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เก่งมากค่ะกลุ่มที่5ดูกล้วยไปโรงเรียนกลุ่มที่5ติดประธานคือใครคะถูกต้องไหมคะกล้วยถูกต้องกริยาคือไปถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาคแสดงคือโรงเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียบเรียงคำนะคะเป็นประโยคและสามารถนำมาแยกส่วนประกอบของประโยคได้นะคะเด็กๆจำไว้อีกหนึ่งครั้งบางประโยคไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเช่นอะไรบ้างคะนกบินอะไรอีกคะแมววิ่งอะไรอีกคะหมาวิ่งอะแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าฉันกินเป็นประโยคได้หรือยังคะฉันกินเป็นประโยคได้หรือยังไม่ได้เพราะว่าได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังคะยังนะคะคำว่ากินเนี่ยก็จะต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็ก นี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมบอกใบ้ทายคำกริยาเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตัวเลขเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาสุ่มท่าทางแล้วบอกแล้วให้เพื่อนทายว่าคำนั้นเนี่ยเป็นคำกริยาคำว่าอะไรพร้อมไหมคะเลขที่อะไรจะเป็นผู้โชคดีคนแรกเอ่ยเลขที่22ค่ะ22ใครเอ่ยมาเลยค่ะใบพลูคำแรกนะคะก็คือคำว่าเด็กๆดูท่าทางของเพื่อนทำอะไรคะขยับท่าทางได้นะคะทำพูดไหมคะหรือว่าไม่พูดแสดงท่าทางอย่างเดียวนะคะใครอยากตอบน้องดาเนียค่ะ
1: แก้วค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าแก้วเป็นคำกริยาไหมคะไม่ใช่นะคะต้องเป็นคำกริยานะคะน้องวันใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ
2: ฉันกินน้ำค่ะ
0: ขอแค่หนึ่งคำค่ะคำกริยาค่ะ
2: กินน้ำ
0: ยังไม่ถูกค่ะกินค่ะน้องทิทัศน์ค่ะ
3: เขย่าครับ
0: คำว่า
3: เขย่าครับ
0: เขย่ายังไม่ถูกค่ะนักแสดงไม่ค่อยแอคทีฟเลยค่ะนักแสดงแอคทีฟหน่อยค่ะถือยังไงคะถือไม่ใช่คุณครูเผลอหลุดพูดนะคะเอาใหม่แสดงท่าทางใหม่ค่ะคำที่คุณครูบอกเดี๋ยวคุณครูใบเพิ่มคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะเด็กๆปลายทางคำว่าถือนะคะคุณแหม่มแอบใบไปแล้วเก่งมากๆปรบมือให้น้องใบพูและเพื่อนๆด้วยนะคะนี่เลยคำแรกค่ะเด็กๆคำว่าถือเด็กๆช่วยคุณแหม่มแต่งประโยคหน่อยคำว่าถือใครจะแต่งต้องยกมือค่ะน้องให้น้องชัยพฤกษ์ก่อนน้องชัยพฤกษ์ยกมือก่อนนะคะประโยคว่าอะไรคะ
4: กล้าถือแก้วครับ
0: กล้าถือแก้วน้ำเก่งมากๆเลยค่ะกล้าถือแก้วน้ำกล้าถือแก้วน้ำเดี๋ยวจะเรียกเด็กๆกลุ่มอื่นตอบด้วยนะคะกลุ่มที่5ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าถือค่ะเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะคะเด็กๆดูประโยคนี้ค่ะกล้าถือแก้วน้ำอะไรเป็นประธานคะ
5: กล้า
0: อะไรเป็นกริยา
5: ถืออ
0: ะไรเป็นกรรม
5: แก้วน้ำ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะกลุ่มที่5ตอบค่ะคำว่าถือแต่งประโยคได้เป็นคำว่าอะไรบ้างคะ
6: แก้วตาถือกระเป๋าค่ะ
0: แก้วตาถือกระเป๋าเก่งมากค่ะกลุ่มที่2ค่ะคำว่าถือค่ะ
7: ปีโป้ถือปีโป้ถือสมุดค่ะ
0: ปีโป้ถือสมุดเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคนที่จะได้ออกมาใบ้ท่าทางคือคนที่เลขที่15ใครเอ่ยออกมาเลยค่ะคำที่2นะคะคือคำว่าใครตอบได้น้องจักรพรรดิคนแรกค่ะ
8: เกาครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องเจ้านายค่ะ
9: คันครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องตะวันค่ะ
10: ขัดครับ
0: ขัดยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวนักแสดงทำอีกหนึ่งครั้งค่ะนักแสดงน้องกิ่งก้าวค่ะ
11: ถูค่ะ
0: ถูเมื่อสักครู่เพื่อนยกไปแล้วยังไม่ถูกใช่ไหมคะยังไม่ถูกนะต่อไปน้องปลื้มค่ะ
12: ล้างครับ
0: ล้างถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้น้องปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่5จะได้สิ ่แต่งประโยคกลุ่มที่5แต่งประโยคคำที่มีคำว่าล้างค่ะน้องแก้วตาค่ะ
8: เบิ้ลล้างจานค่ะ
0: เบิ้ลล้างจานนะเบิ้ลล้างจานเบิ้ลล้างจานอะไรเป็นประธานคะ
5: เบิ
0: ้
5: ลอ
0: ะไรเป็นกริยา
5: ล้าง
0: คำไหนเป็นกรรม
5: จาน
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าล้างค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
11: ใบหม่อนล้างแก้วครับ
0: แปลกนะคะใบหม่อนล้างแก้วใครอยากล้างอะไรกลุ่มที่4กลุ่มที่4แต่งประโยคค่ะ
11: อีฟล้างชาม
0: อีฟล้างชามนะคะกลุ่มที่1ล้างอะไรอีกคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ค่ะ
13: กิ่งก้าวล้างมือค่ะ
0: กิ่งก้าวล้างมือยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปคนที่จะได้ออกมาบอกใบ้ท่าทางคือคนที่เลขที่27จ้า27ใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะคำที่น้องสตางค์จะได้ออกมาก็คือคำว่าใครได้เอ่ยคำกริยาน้องปิโป้ค่ะน้องปิโป้
14: ถูกค่ะ
0: ถูกถูกยังคะยังไม่ถูกค่ะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
15: เช็ดครับ
0: เช็ดถูกหรือยังคะถูกต้องเอาประมือให้น้องจักรพัฒน์นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็น้องปิโป้ด้วยนะคะคำนี้ก็คือคำว่าเช็ดกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนยังไม่ได้แต่งประโยคบ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะแต่งประโยคที่มีคำว่าเช็ดค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
16: ใบพลูเช็ดแก้วน้ำค
0: ่
16: ะ
0: ใบพลูเช็ดแก้วน้ำเด็กๆปลายทางกำลังทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต้นทางอยู่หรือเปล่าคะใบพลูเช็ดแก้วน้ำอะไรเป็นประธาน
5: ใบพลู
0: อะไรเป็นกริยา
5: เช็
0: ดอะไรเป็นกรรม
5: แก้วน้ำ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่เด็กๆนอกจากชื่อคนแล้วเนี่ยเราสามารถนำสรรพนามใช่ไหมคะฉันเธอใครอีกคะ
17: ผม
0: พ่อแม่ได้หมดเลยนะคะกลุ่มที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่5ค่ะคำที่มีคำว่าเช็ดค่ะประโยคที่มีคำว่าเช็ดเอาคนอื่นบ้างแก้วตาเอาให้คนอื่นแต่งบ้างนะคะ
18: วันใหม่เช็ดโต๊ะครับ
0: วันใหม่เช็ดรถนะคะต่อไปกลุ่มที่กลุ่มที่2ค่ะน้องข้าวหอมค่ะ
19: ข้าวหอมเช็ดจานค่ะ
0: ข้าวหอมเช็ดจานเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคนที่จะได้ออกมาบอกใบ้ท่าทางก็คือคนที่เลขที่24ค่ะใครเอ่ยน้องเปรมมี่ประมือให้น้องเปรมมี่ค่ะคำที่น้องเปรมมี่จะได้ออกมานะคะคำนี้ใบ้ยากหน่อยเด็กไปทำกิจกรรมด้วยทำยังไงเอ่ยได้หรือยังคะทำเรียกว่าทำเป็นนักแสดงตุ๊กตาทองเหมือนน้องปลื้มหน่อยค่ะทำแบบว่าเต็มความสามารถเลย1 2 3ไม่เป็นไรนะคะใครตอบได้แล้วบ้างเด็กประธานมีใครตอบได้บ้างไหมคะน้องค่ะน้องเจ้านาย
20: เจริญครับ
0: เจริญยังไม่ถูกเพื่อนทำแบบนี้ด้วยนะมีแบบนี้ด้วยนะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
21: ปีน
0: ปีนถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือให้น้องตะวันค่ะเก่งมากๆเลยน้องเปรมมี่ด้วยนะคะเอาละค่ะคำนี้คือคำว่าปีนกลุ่มที่3แต่งประโยคที่มีคำว่าปีนค่ะ
22: ลิงปีน
14: ต้น
0: ตะวันมองคุณแหม่มด้วยค่ะ
14: ลิงปีนต้นไม
0: ้ลิงปีนต้นไม้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากลิงปีนต้นไม้ถ้าคุณแหม่มแต่งประโยคว่าน้องตะวันปีนต้นไม้ได้ไหมลิงปีนต้นไม้อะไรเป็นประธาน
5: ล
0: ิงอะไรเป็นกริยา
5: ปีนอ
0: ะไรเป็นกรรม
5: ต
0: ้
5: นไม
0: ้ต้นไม้เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1แต่งประโยคที่มีคำว่าปีนค่ะ
17: สล็อตปีนต้นไม้ค่ะ
0: อะไรนะคะ
17: สล็อตปีนต้นไม้
0: สล็อตปีนต้นไม้นอกจากคำว่าปีนต้นไม้ยังมีปีนอะไรได้อีกอ่ะกลุ่มที่4ลองสิคะกลุ่มที่4เอาคนอื่นบ้างค่ะเอาคนอื่นบ้างนะคะให้เพื่อนบ้างนะน้องเจด้าให้น้องเจด้าค่ะให้น้องเจด้า
22: ลิงปีนเขา
0: ลิงปีนเขาลิงปีนเขาก็ได้นะคะอ่ะมีปีนอะไรอีกอ่ะน้องประกรณ์น้องประกรณ์ลองสิคะอะไรปีนได้อีก
23: แกปีนเพดานครับ
0: ตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะต้องแบบว่าใช้คำว่าเกาะเพดานนะคะอ่ะต่อไปคนที่จะได้ออกมาคนสุดท้ายที่จะได้ออกมาบอกใบท่าทางก็คือคำว่าเลขที่เอาผู้ชายบ้างนะคะเลขที่เลขตัวเดียวเลขที่6น้องตะวันมาเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้เป็นน้องตะวันมาใบ้เนาะอดเลยนะคะคำนี้นะคะดูคำว่าอะไรเอ่ยยังไม่ถูกค่ะยังไม่ถูกเด็กๆปลายทางคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
5: ส
0: ่องยังไม่ถูกคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะคะทีทัศน์คำว่าอะไรคะดูเป็นคำตอบที
24: ่
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องตะวันและน้องทีทัศน์นะคะคำว่าดูกลุ่มที่กลุ่มไหนอยากแต่งประโยคบ้างให้ทุกกลุ่มกลุ่มแรกแต่งประโยคได้ว่ายังไงคะคำว่าดูเจ้านายดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะกลุ่มที่สองค่ะน้องค่ะน้องธนพร
25: สตังดูหนังค่ะ
0: สตังดูภาพยนตร์ใช่ไหมคะกลุ่มที่สามเอาคนอื่นบ้างเอาคนอื่นบ้างน้องกมลรัตน์บ้างน้องกมลรัตน์ลองแต่งประโยคสิคะคำว่าดู
25: ตะวันดูโทรศัพท์ค่ะ
0: ตะวันดูโทรศัพท์นะคะกลุ่มที่4ค่ะ
26: อีฟดูโทรทัศน์ครับ
0: โทรทัศน์ไปแล้วค่ะ
26: อีฟดูน้องครับ
0: อีฟดู
26: น้อง
0: หมายถึงเลี้ยงดูน้องใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
27: เมดูการ์ตูน
0: เมดูการ์ตูนเก่งมากนะคะแล้วค่ะเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าให้แต่งประโยคร่วมกันประธานคือใครดีเอาคำว่าเอาครูแหม่มครูแม่มดูอะไรดีคะเด็กๆดูอะไรเอ่ยดูอะไรนะดูดาวครูแม่มดูดาวเก่งมากๆค่ะเด็กๆครูแม่มดูดาวคำไหนเป็นประธานคำไหนเป็นกริยาคำไหนเป็นกรรม
5: ดาว
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะกิจกรรมต่อไปของเราก็ยังเป็นกิจกรรมเปลี่ยนคำเป็นประโยคมีเรื่องให้ตื่นเต้นของเด็กๆแต่ละกลุ่มอีกแล้วเด็กๆพร้อมไหมคะ น้องปลื้มพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเลือกหมายเลขเลือกหมายเลข

0: ลุ่มที่จะได้ออกเลือกหมายเลขแรกหมายเลข4เลือกหมายเลขอะไรคะกลุ่มที่4หมายเลข4เดี๋ยวดูว่าหมายเลข4เป็นคำว่าไข่แต่งประโยคที่มีคำว่าไข่ค่ะ
1: แกกินไข่
0: พูดใส่ไม้ด้วยค่ะคำว่าอะไรนะ
2: ฉันกินไข่เจียว
0: ฉันกินไข่เจียวเก่งมากๆค่ะประมือให้กลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยกลุ่มที่3เลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 3
0: กลุ่มที่3เลือกหมายเลข3คําศัพท์เป็นคําว่าต้นไม้ค่ะแต่งประโยคที่มีคําว่าต้นไม้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะ
2: กล้าปลูกต้นไม
0: ้กล้าปลูกต้นไม้เก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่3นะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกคือกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะเลือกหมายเลขตามกลุ่มเลยใช่ไหมคะหมายเลข1คือคำว่าตุ๊กตาให้น้องใบพูแต่งประโยคบ้างค่ะน้องใบพูคำว่าตุ๊กตาค่ะ
3: จันเจ้าเล่นตุ๊กตาค่ะ
0: จันเจ้าเล่นตุ๊กตาเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้เลือกคือกลุ่มที่2ค่ะเหลือหมายเลข2กับ5ค่ะ2หรือ5
1: 2
0: หมายเลข2คำศัพท์คือคำว่าปลาค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะ
3: ฉันตกปลาค่ะ
0: ฉันตกปลาเก่งมากค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่5อดเลือกเลยนะคะคำศัพท์คือคำว่าทะเลค่ะ
2: เอมี่ไปทะเลค่ะ
0: ฉันไปเที่ยวทะเลเก่งมากประเมืองเมเมค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการนำคำนะคะไปทำเป็นประโยคนะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการเรียกว่าการแต่งประโยคและการแยกส่วนประกอบของประโยคนะคะในชั่วโมงนี้ต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องแต่งประโยคนะคะคุณครูจะมีเรียกว่าเป็นคำมาให้ให้เด็กๆนำไปแต่งประโยคนะคะโดยไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเลือกประธานที่เป็นแค่ฉันใช่ไหมคะอาจจะเลือกหลากหลายฉันพี่ปู่ย่าน้องหรือว่าชื่อของคนก็ได้นะคะบางประโยคสามารถเป็นสัตว์ได้ที่เป็นประธานนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะประโยคแรกคำว่ากระดาษแต่งว่าอะไรดีคะน้องธนพรแต่งได้หรือยังคะน้องธนพรบอกคุณแม่หน่อยแต่งเป็นประโยคได้ว่าอะไรดีคำว่ากระดาษ
3: ฉันซื้อกระดาษ
0: ฉันอะไรนะคะ
3: ฉันซื้อกระดาษ
0: ฉันซื้อกระดาษเขียนได้เลยคนอื่นแตกต่างกันนะคะบางคนซื้อกระดาษตัดกระดาษได้ไหมตัดกระดาษได้ไหมคะได้10ข้อนะคะเด็กๆไวเลยค่ะไวเลยไวเลยค่ะ

นไปข้อ3แล้วนะคะเด็กๆเวลาเขียนประโยคเขียนติดกันได้เลยนะคะเขียนติดกันได้เลยค่ะใครถึงข้อ4แล้วบ้างเขียนให้ลายมือให้สวยงามค่ะนี่ไม่มีหัวเลยแก้ไข

เขียนแต่งประโยคนะคะน้องประกรณ์ต้องติดกันเลยค่ะดูของน้องดูของกิ่งก้าวค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเขียนติดกันเลยประธานกิยากรรมติดกันได้เลยค่ะไม่มียางลบเราเรียนขอความช่วยเหลือไปแล้วใช่ไหมคะลองเพื่อนขอความช่วยเหลือกับเพื่อนค่ะเด็กๆต้องมีน้ำใจให้กันนะคะเป็นเพื่อนกันนะแล้วเราพูดขอความช่วยเหลือเพื่อนไปหรือยังคะพูดว่ายังไงคะ

บ้านอย.อู.ยูแม่เอกอยู่ค่ะเสร็จ5ข้อแล้วใช่ไหมคะน้องปื้มไปเลย

0: 10ข้อนะคะเปิดไปหน้าหลังด้วยค่ะเด็กๆคำว่าสุนัขเนี่ยสุนัขสามารถเป็นประธานได้ไหมคะได้สุนัขสามารถเป็นกรรมได้ไหมได้แล้วสุนัขสามารถเป็นกริยาได้ไหมได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะแต่งประโยคที่มีคำว่าสุนัขเป็นประธานแต่งว่ายังไงดีคะเด็กๆสุนัขรับประทานอาหารสุนัขกินปลาสุนัขคาบดินสอได้นะคะเก่งมากค่ะอยู่บ้านไม่โทรนะคะบ้าน

0: องเมเมเป็นคนทารุณกรรมสัตว์เลยใจร้ายไส้ระกำนะคะเปลี่ยนคำใหม่นะเมเมให้อาหารสุนัขได้ไหมคะได้เมเมปลูกต้นมะขามเหลือเวลาอีก2นาทีค่ะน้องธนพรจะเสร็จแล้วไวเลยค่ะน้องธนพรเหลือ2ข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆยกตัวอย่างแต่ละประโยคได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานการเด็กๆวางดินสอวางดินสอค่ะวางดินสอนะคะแล้วก็หันหน้ามามองคุณครูคนสวยค่ะดูประโยคแรกกระดาษใครแต่งได้ว่าอย่างไรบ้างน้องจักรพรรดิก่อนเลยค่ะ
1: หมากัดกระดาษ
0: หมากัดกระดาษหมากัดกระดาษ

0: ะคะมาดูประโยคของครูแมมน้องคั้นลายมือลงในกระดาษนะนี่ก็เป็นประโยคนะคะต่อไปบ้านไหนใครอยากแต่งประโยคอ่ะน้องกล้าแต่งประโยคคำว่าบ้านค่ะ
1: ใบหม่อนกลับบ้านครับ
0: แม่อะไรนะ
1: ใบหม่อนกลับบ้าน
0: ใบหม่อนกลับบ้านนั่นเองนะคะมาดูประโยคของครูแมมลุงต้นกำลังสร้างบ้านนะคะ

0: ข้าวหอมกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ
1: ข้าวหอมกินก๋วยเตี๋ยวนะคะมาดูประโยคของครูแหม่มบ้างแม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะประโยคเป็นประโยคง่ายๆนะต่อไปคำว่าปลูกน้องปลื้มคำว่าปลูกค่ะน้องปลื้ม
2: หญ้าปลูกต้นไม้ครับ
1: หญ้าปลูกต้นไม้เก่งมากค่ะมาดูประโยคของครูแหม่มกล้าปลูกผักบุ้งที่สวนหลังบ้านนะคะกล้าจะมาบ่อยหน่อยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะสุนัขน้องน้องค่ะน้องน้องประภัสราค่ะสุนัขค่ะ
0: จันเจ้าเลี้ยงสุนัขค่ะ
1: จันเจ้าเลี้ยงสุนัขเก่งมากค่ะมาดูประโยคของครูแมมช้างพาสุนัขไปเดินเล่นช้างนี้เป็นชื่อคนหรือเป็นช้างที่ร้องแป่นๆช้างต้องเป็นชื่อคนใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากต่อไปคำว่าผมคุยกันก่อนผมนี้เป็นอะไรได้บ้างผมที่อยู่บนศีรษะอะไรอีกตัวเราที่เป็นคำสรรพนามเป็นอะไรได้อีกหมดหรือยังคะหมดแล้วอ่ะใครจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างอ่ะเอาน้องที่ทัดค่ะ
3: กัปตันตัดผมครับ
1: กัปตันตัดผมมาดูประโยคของคุณแม่ส้มสระผมทุกวันนะคะต่อไปข้อที่7ล้างน้องเจ้านายค่ะล้าง
0: แก้วตาล้างจาน
1: แก้วตาล้างจานมาดูประโยคของครูแม่ตาล้างจานให้หลานนะคะต่อไปข้อที่8ดินสออ่ะน้องดาเนียค่ะดินสอ
4: วันใหม่ให้แก้วตายืมดินสอค่ะ
1: วันใหม่ให้แก้วตายืมดินสอนะคะมาดูประโยคของครูแม่นี่วันใหม่เหมือนกันเลยวันใหม่ให้แก้วตายืมดินสออ้าวใจตรงกันเลยน้องดาเนียต่อไปประโยคต่อไปข้อที่9คำว่าใหญ่ใครจะแต่งประโยคคำว่าใหญ่บ้างน้องจักรพรรดิค่ะ
5: พ่อซื้อรถคันใหม
1: ่คำว่าใหญ่ค่ะใหญ่คนอื่นน้องประภัสราค่ะ
0: คันใหม่ตัวใหญ่ค่ะ
1: เด็กๆน้องประภัสรายกตัวอย่างว่าวันใหม่ตัวใหญ่เป็นประโยคหรือยังคะยังแล้วคำกริยาหายไปไหนจะต้องมีคำกริยาด้วยน้องอีฟค่ะ
0: แม่ซื้อรถคันใหญ่ค
1: ่
0: ะ
1: แม่ซื้อรถคันใหญ่เก่งมากเลยนะคะมาดูประโยคของคุณแม่ควานช้างเลี้ยงช้างตัวใหญ่ต่อไปข้อที่10คำสุดท้ายหนังสือใครจะยกตัวอย่างน้องธนพรค่ะ
0: น้องซื้อหนังสือ
1: น้องซื้อหนังสือมาดูประโยคของครูแหม่มค่ะคุณย่าอ่านหนังสือพิมพ์นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการแต่งประโยคของเด็กๆนะคะแล้วก็แนวทางการตอบนะคะที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางแต่งประโยคได้ไหมคะน่าจะได้นะคะเพราะว่าประโยคที่เราเรียนเนี่ยเป็นประโยคที่ง่ายๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้กันใครจะมาสรุปความรู้ให้คุณแหม่มฟังได้บ้างใครจะเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้คุณแหม่มฟังได้บ้างเด็กๆปลายทางมีใครเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้คุณครูได้บ้างคะน้องจักรพรรดิน้องจักรพรรดิถือไมค์ออกมาได้เลยค่ะจะให้มาเป็นคุณครูให้มาอธิบายสรุปซิว่าประโยคคืออะไรแบบอะไรบ้าง
5: ประธานกิยาภาษาแสดงกิยากรรม
1: ต้องมีคำเชื่อมด้วยประโยคแบ่งเป็นอะไรบ้างคะประโยคแบ่งเป็น
5: ประธานภาคแสดง
1: ภาคแสดงขอใหม่ค่ะประโยคแบ่งเป็น
5: ประธานภาคแสดง
1: ประธานและภาคแสดงพูดใหม่ค่ะ
5: ประธานและภาคแสดง
1: แล้วภาคแสดงแบ่งเป็นอะไรอีกคะ
5: กิยาก
1: ิยาและ
5: กรรม
1: กรรมเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดินะคะประโยคนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็นประธานและภาคแสดงนะคะภาคแสดงก็จะแบ่งย่อยออกมานะคะเป็นกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนำความรู้วันนี้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความเป็นขั้นสูงกว่าของการแต่งประโยคธรรมดาก็คือการนำประโยคมาเรียบเรียงเป็นข้อความนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องเรียงร้อยประโยคเรียงประโยคเป็นข้อความนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจบไปแล้วในเรื่องของประโยคน่ารู้นะคะหวังว่าเด็กๆ เนี่ยจะนำความ

0: รู้นะคะที่ได้วันนี้เนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะว่าเรียกว่าประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆอาจจะแต่งประโยคขอความช่วยเหลือแต่งประโยคบอกเล่ากันเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: เลยทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะเราก็จะมาพบกับครูแนนในรายวิชาอะไรนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องชุมชนหน้าอยู่นั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกปัจจัยในการอยู่รวมกันเป็นชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์ครูแนนได้สอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้จบแล้วใช่ไหมคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิทินหรรษาองค์ประกอบหรือข้อมูลที่อยู่ในปันมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
2: จำได
1: ้เราสามารถใช้ปฏิทินได้ไหมคะ
2: ได
1: ้และเราก็ได้เรียนรู้วันสำคัญในปฏิทินมีอะไรบ้างคำบอกช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรานะคะเราก็สามารถนำมาทำเป็นเส้นเวลาให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผลหรือส่งผลอย่างไรกับชีวิตเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับชุมชนวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่เราสังเกตในชุมชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากอดีตเราอาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายว่าจากในอดีตนั้นชุมชนของเราเป็นอย่างไรวิถีการดำเนินชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนั่นเองเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนคุณแนนมีกิจกรรมนะคะตบมือตบอกตบไหล่นักเรียนเคยทำไหมคะเพลงนี้มีร้องว่ามือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่และสลับแล้วสลับกันไปและสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือเดี๋ยวคุณแนนจะทำให้ดูสักรอบหนึ่งช้าๆนะคะมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไป

0: แล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือทำได้ไหมคะได้ไหมคะได้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะใครร้องเพลงได้ช่วยคุณแนนร้องด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆเพื่อนๆในห้องต้นทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบไหล่ตบมือตบมือปรบมือให้ตัวเองค่ะทีนี้เด็กดีพร้อมจะเรียนรู้กับคุณแนนหรือยังคะเด็กดีพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วเด็กดีทุกคนตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเด็กดีกันทุกคนนะคะจะต้องตั้งใจเรียนและตอบคำถามนะคะจากที่คุณครูแนนถามไปทีนี้ครูแนนมีคำถามมาถามเด็กๆว่าชุมชนของนักเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีชื่อว่าอย่างไรซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปครูแนนอยากจะขอให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อชุมชนของตัวเองได้ไหมคะได้นักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักชื่อชุมชนของตนเองหรือไม่ลองบอกกับเพื่อนๆและคุณครูปลายทางหน่อยนะคะไหนใครจะยกตัวอย่างชื่อชุมชนของตนเองให้เพื่อนๆฟังคะยกมือขึ้นเลยมีไหมเอ่ยใครจำชื่อชุมชนของตนเองได้ค่ะน้องวันใหม่ชุมชนที่น้องวันใหม่อาศัยอยู่มีชื่อว่าอย่างไรคะ
1: หนองพานพุกค่ะ
0: หนองพานพุกใช่ไหมคะใครเอ่ยใครในห้องเรียนของเรามีใครอยู่ชุมชนหนองพานพุกบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหมีด้วยนะคะมีไหมคะมีอีกไหมคะครูแนนนะคะตอนนี้ครูแนนอาศัยอยู่ในอำเภอหัวหินครูแนนก็อยู่ในชุมชนสมอโพรงนั่นเองไหนใครอยู่ที่ชุมชนสมอโพรงบ้างมีนะคะมีน้องไมกี้แล้วก็น้องต้นหอมนั่นเองนะคะไหนใครอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายมีไหมคะน้องนาเดียอยู่ชุมชนบ่อฝ้ายไหนใครอยู่ในชุมชนเขาตะเกียบมีไหมคะไม่มีเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะอยู่ที่ชุมชนอะไรบ้างลองบอกกับเพื่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะอาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ละคนอาจจะมาจากที่ชุมชนเดียวกันหรือคนละชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคุณแนนอยากจะสอบถามว่าชุมชนของนักเรียนมีลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างไรอย่างเช่นคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมชุมชนของฉันคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวประมงคือการดำเนินชีวิตลักษณะการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรคะคุณแนนขอคำตอบจากน้องน้ำโมหน่อยค่ะ
2: ชุมชนหนูอยู่ที่ปาละอูครับ
0: อยู่ที่ไหนนะคะ
2: ปัลละอูครับ
0: ลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างไรคะ
2: นิยมทำสวนทุเรียนครับ
0: โอ้โหนิยมทำสวนทุเรียนวันหลังเราไปเที่ยวบ้านนโมดีไหมคะ
3: ด
0: ีนั่นเองนักเรียนปลายทางอยากไปเที่ยวบ้านของเพื่อนนโมไหมคะอยากไปแน่นอนนั่นเองนะคะซึ่งชุมชนของนักเรียนก็จะมีลักษณะของการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะบางชุมชนอาจจะประกอบอาชีพเป็นชาวประมงชาวประมงนี้ชุมชนจะต้องอยู่แถบไหนคะ อยู่ติดทะเลใช่ไหมคะเพื่อที่จะออกไปหาปลาหาอาหารทะเลนั่นเองค่ะ ชุมชนของเรานะคะก็คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันมาอาศัยอยู่รวมกันโดยอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออาศัยอยู่ในจำนวนคนที่มากมากนะคะนี่ก็คือชุมชนสรุปแล้วชุมชนคือการอยู่รวมกันเป็นชุมชนหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งมนุษย์เรานั้นจะอยู่คนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้คุณเอ็นจะอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้เพราะคนในชุมชนนะคะเวลาที่เราอยู่รวมกันเราก็จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามขึ้นนั่นเองซึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามารวมกันหรือมาเป็นชุมชนเดียวกันนะคะมีดังนี้เลยอย่างเช่นมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันวัฒนธรรมอย่างเช่นวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายมีการแต่งกายลักษณะที่เหมือนกันวัฒนธรรมทางด้านอาหารลักษณะของการรับประทานอาหารคล้ายๆกันหรืออะไรคะหรือมีวิธีการดำเนินชีวิตที่คล้ายๆกันอย่างเช่นประกอบอาชีพเป็นชาวประมงประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือทำสวนทำไร่นั่นเองความเชื่อที่เหมือนกันมีความเชื่อความคิดที่คล้ายๆกันนั่นเองนะคะรวมไปทั้งการใช้ภาษาเดียวกันก็จะเกิดการรวมกันเป็นชุมชนนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนคิดว่าชุมชนของเรามีกี่ลักษณะเอ่ยมีกี่รูปแบบนโมมีกี่รูปแบบคะหนูคิดว่ามีกี่รูปแบบเอ่ย
2: 2ครับ
0: 2รูปแบบใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะนโมเก่งมากเลยชุมชนนะคะลักษณะของชุมชนนั้นคุณแนนแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้คือ1ชุมชนชนบท2ชุมชนเมืองนักเรียนคิดว่าชุมชนชนบทจะมีลักษณะอย่างไรคะกลุ่มที่4ค่ะชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรคะ
2: อยู่ในป่า
0: อยู่ในป่าน้องวันใหม่ค่ะชุมชนชนบทในความคิดของน้องวันใหม่มีลักษณะอย่างไรคะ
2: ห่างไกลจากตัวเมืองค่ะ
0: ห่างไกลจากตัวเมืองมีใครที่มีคำตอบแตกต่างจากเพื่อนไหมคะชุมชนชนบทมีลักษณะอย่างไรนักเรียนปลายทางคะทราบหรือไม่มาดูนะคะชุมชนชนบทของเรานะคะเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันจำนวนสมาชิกในชุมชนมีไม่มากนักนั่นเองนะคะอย่างเช่นคุณแนนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของคุณแนนอยู่ในชุมชนชนบทมีผู้คนอาศัยไม่มากนักและผู้คนในชุมชนรู้จักกันเป็นอย่างดีพอมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคนในชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันรู้จักกันแทบทุกบ้านเลยนะคะและเวลามีงานต่างๆทุกคนก็จะพร้อมใจไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะนี่คือความใกล้ชิดสนิทสนมกันของคนในชุมชนชนบทแต่ว่าการสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีมากไหมคะ
1: ไม่มาก
0: อาจจะยังมีไม่มากนั่นเองนะคะอาจจะห่างไกลจากตัวเมืองหรือตัวอำเภอนิดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะจากรูปภาพนี้นะคะชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีการตั้งบ้านเรือนที่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะจากการที่เราสังเกตชุมชนในชนบท
2: เขาทำให้เหนือพื้นครับ
0: มีอะไรนะคะ
2: การทำให้บ้านเหนือพื้นครับ
0: ลักษณะของการทำบ้านใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าจะมีการยกสูงขึ้นและการตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนอาจจะไม่แออัดเหมือนกับที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะคะต่อมาชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางของเรือนในด้านต่างๆสมาชิกอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายนะคะไหน เด็กดีห้องครูแนนมีใครอยู่ในชุมชนในเมืองบ้างคะยกมือหน่อยมีไหมคะในอยู่ทั้งในเมืองและก็ชนบทอย่างไรคะ
2: บ้านย่าอยู่ในชนบทครับบ้านผมอยู่ในเมืองครับ
0: เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วบ้านของผมนั้นอยู่ในเมืองส่วนบ้านของคุณย่านั้นอยู่ในชนบทนั่นเองการที่เราอยู่ในชนบทอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่ในป่าในเขานะคะในชุมชนชนบทอาจจะเป็นชุมชนขนาดเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกสบายยังไม่มีมากนักเท่ากับชุมชนในเมืองซึ่งชุมชนในเมืองอาจจะมีความมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็ย่อมมีมากนั่นเองนะคะอย่างในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีอะไรคะในชุมชนเมืองของเราอาจจะเต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านเรือนที่สร้างอย่างหนาแน่นอย่างแออัดนั่นเองนะคะนักเรียนชอบคิดว่าชอบลักษณะของการอยู่รวมเป็นชุมชนชนบทหรือว่าในเมืองมากกว่ากันคะคุณเอนขอตัวอย่างเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งเด็กดีคะเด็กดีกลุ่มที่3ค่ะเด็กดีกลุ่มที่3คิดว่าเราชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะในเมืองเพราะอะไรคะลูก
2: มีอาหารมีอาชีพหลากหลาย
0: มีอาชีพหลากหลายมีอาหารมีอาชีพที่หลากหลายหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: มีที่พักครับ
0: มีที่พักโอเคเก่งมากค่ะเด็กดีคะเด็กดีกลุ่มที่4ค่ะชอบการดำเนินชีวิตของชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะ
2: ชนบทครับ
0: เพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่าไม่วุ่นวายครับ
0: เพราะว่าไม่วุ่นวายนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กดีกลุ่มที่5ค่ะชอบชนบทหรือในเมืองมากกว่ากันคะ
1: ชอบชนบทค่ะ
0: ชนบทเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะว่ามีเวลามีจัดงานอะไรก็จะได้มาช่วยเหลือกันค่ะ
0: เพราะว่าชุมชนในชนบทเวลามีงานบุญงานบวชหรืองานมงคลงานอวมงคลต่างๆนะคะก็จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสนิทสนมกันใช่ไหมคะเด็กดีกลุ่มที่1ค่ะชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทมากกว่ากันคะตอบได้เลยค่ะไม่มีผิดเลย
2: ชนบทครับ
0: ชนบทเพราะเหตุผลใดคะ
2: เพราะว่ามันไม่แออัดครับ
0: เพราะว่าไม่แออัดนั่นเองเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันคะชอบชุมชนในเมืองหรือในชนบทคะ
3: ชุมชนค่ะ
0: ชุมชนในมีชุมชนในเมืองและในชนบทค่ะ
3: ชุมชนในชนบทค่ะ
0: เพราะเหตุผลใดคะเพราะเหตุผลใดเพื่อนๆช่วยได้นะคะเพราะเหตุผลใดเราถึงคิดว่าชุมชนในชนบทหรือชุมชนในเมืองเพราะว่าอะไรนะคะ
3: เพราะว่ามีต้นไม้แล้วก็อากาศดีค่ะ
0: เพราะว่ามีต้นไม้เยอะและมีอากาศดีนั่นเองนะคะแต่ละคนนะคะก็จะมีความคิดและลักษณะของความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะหลักๆแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือในชุมชนชนบทแล้วเราจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนไหมคะ
4: เป็น
0: ไหมคะเด็กดีกลุ่มที่2คะไม่ว่าเราจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทเราจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนไหมคะเป็นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราน่าอยู่หรือเป็นสมาชิกที่ดี คุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: ไม่เบียดเบียนใครค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปซึ่งครูแนนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคิดว่าชุมชนของเรามีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคะ
4: สำค
0: ั
4: ญ
0: นักเรียนคิดว่าควรมีชุมชนมีการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มไหมคะ
4: ควร
0: เราอยู่คนเดียวได้ไหมคะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายได้ไหมคะซึ่งมนุษย์เราจะต้องมีการอาศัยพึ่งพากันเราจึงเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วชุมชนของเราจึงมีความสำคัญหนึ่งคือเกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเมื่อการที่เรามาอยู่รวมกันแล้วเราก็จะมีการคิดการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามหรือประเพณีนั่นเองค่ะต่อมามีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชนก็จะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นแล้วการมีชุมชนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นก็ต้องอาศัยทุกคนสมาชิกทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาครูแนนจะให้นักเรียนให้เวลานักเรียนในการช่วยการเสนอแนะหรือร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่และครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะคะว่าฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่เด็กดีพร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้
5: อม
0: เด็กดีพร้อมไหมคะ
5: พร
0: ้อมเด็กดีพร้อมแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมนะคะครูแนนให้เวลานักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ร่วมกันเสนอแนะเกี่ยวกับสมาชิกที่ดีในชุมชนเราจะทำอย่างไรและปฏิบัติตนอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะ

0: เอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือจับผมแตะไหล่วางไว้บนตักแล้วเด็กดีฟังคุณแอนนะคะเด็กดีคะเด็กดีคะเด็กดีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กดีพร้อมแล้วนะคะเด็กดีสัญญากับคุณแอนได้ไหมคะตอนที่เพื่อนออกมานำเสนอเราจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆเด็กดีสัญญาไหมคะ
1: สัญญา
0: เด็กดีคะเด็กดีจะต้องตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนออกมานำเสนองานนะคะพร้อมแล้วเด็กดีของเราพร้อมแล้วเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งเด็กดีกลุ่มที่หนึ่งใครจะออกมานำเสนอคะน้องใบพลูออกมาเลยค่ะเด็กดีเด็กดีทุกกลุ่มนะคะหันมาฟังเพื่อนน้องใบพลูน้องใบพลูคะกลุ่มที่หนึ่งของเราร่วมกันเสนอว่าเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่คะ
2: ไม่เปิดเพลงเสียงดังค
0: ่
2: ะ
0: ไมกี้คะใบพลูเสนอว่าอย่างไรนะคะกลุ่มที่สองคะเมื่อสักครู่ใบพลูเสนอว่าอย่างไรนะคะไม่เปิดเพลงเสียงดังเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่ารบกวนคนอื่นค่ะ
0: เพราะว่ารบกวนคนอื่นนะคะถ้าหากเราอยู่ในชุมชนเดียวกันเปิดเพลงเสียงดังรบกวนคนอื่นนะคะในเวลาที่คนในชุมชนพักผ่อนแล้วเกิดการทะเลาะกันได้ไหมคะได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะมีอะไรอีกไหมคะลูก
2: ไม่มีแล้ว
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเด็กดีกลุ่มที่2ค่ะน้องอะไรนะคะ
3: ประพัสลาค่ะ
0: น้องอะไรนะคะ
3: ประพัสลา
0: ประพัสลาชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
3: การค่ะ
0: น้อง
3: การค่ะ
0: น้องการเด็กดีกลุ่มที่3คะน้องการจะเสนอนะคะเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนน่าอยู่ค่ะ
3: ไม่ทิ้งขยะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะนะคะคุณแอนทิ้งขยะลงแม่น้ำได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทิ้งขยะในบริเวณบ้านของคนอื่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่ามันจะสกปรก
0: เพราะว่ามันจะสกปรกถ้าคุณแอนทิ้งขยะลงในแม่น้ำจะส่งผลอย่างไรคะทำให้น้ำเป็นอย่างไรคะ
3: เสีย
0: น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในชุมชนของเราบางชุมชนอาจจะมีแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองเราก็ไม่ควรทิ้งขยะลงไปนั่นเองนะคะควรคัดแยกขยะหรือทิ้งขยะให้ลงถังขยะให้เป็นที่ให้เรียบร้อยนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปเด็กดีกลุ่มที่3ค่ะเชิญเลยค่ะเด็กดีแนะนำตัวด้วยค่ะ

0: ชื่อเด็กชายนันทวัฒน์เพชรโยครับ
1: ชื่อเล่นน้อง
0: น้องปลื้มครับ
1: น้องปลื้มคะกลุ่มที่3เรามีข้อเสนอแนะอย่างไรคะ
0: ไม่ทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชนค่ะ
1: เราจะไม่ทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชนถ้าหากเราทะเลาะกันเป็นอย่างไรคะชุมชนจะเป็นอย่างไร
0: ชุมชนจะไม่น่าอยู่ครับ
1: ชุมชนจะไม่น่าอยู่จะไม่เกิดความสามัคคีกันใช่ไหมคะเก่งมากๆมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญเลยเด็กดีกลุ่มที่4นะคะแนะนำตัวด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิคำลบครับชื่อเล่นชื่อน้องน้ำหมูครับ
1: น้องน้ำหมูนะคะทางกลุ่มเราให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรคะ
2: ช่วยกันและกันครับ
1: ช่วยกันและกันเช่นอะไรเอ่ย
2: ปลูกต้นไม้แยกขยะให้เป็นที่เป็นทางครับ
1: ปลูกต้นไม้แล้วก็แยกขยะการปลูกต้นไม้ดีไหมคะดีการปลูกต้นไม้จะส่งผลดีอย่างไรต่อชุมชนล่ะคะทำให้ชุมชนของเราเป็นอย่างไรคะทำให้ชุมชนของเราร่มรื่นใช่ไหมคะและอะไรอีกนะคะทิ้งขยะใช่ไหมคะให้เป็นที่นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายมาเลยค่ะค่ะกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่แนะนำกับเพื่อนๆหน่อยค่ะแนะนำตัวด้วย
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนรัตน์เสอีกค่ะ
1: น้องวันใหม่นะคะกลุ่มที่5ของเราให้ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะ
3: ไม่ขโมยของค่ะ
1: ไม่ขโมยของถ้าหากเราขโมยของของคนในชุมชนจะเกิดผลเสียอย่างไรคะ
3: ชุมชนจะไม่น่าอยู่ค่ะ
1: ชุมชนจะไม่น่าอยู่จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีอะไรแนะนำอีกคะมีอีกไหมคะไม่มีนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆจากการที่ครูแนนได้ฟังข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มนะคะดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่เสียงดังรบกวนคนอื่นการปลูกต้นไม้ไม่ทะเลาะวิวาทกันนะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะคือการที่เราปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในชุมชนการที่เราอยู่ในชุมชนชนบทหรืออยู่ในเมืองนะคะจะต้องปฏิบัติตนให้ดีเป็นสมาชิกที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งเด็กดีของเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะได้ไหมคะได้แน่นอนนั่นเองคุณแนนหวังว่าเด็กๆนะคะจะนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราด้วยนั่นเองค่ะซึ่งคุณแนนก็ได้ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นเราเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนช่วยรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือริมถนนนั่นเองก็จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่นั่นเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องพร้อมวาดภาพชุมชนของตนเองนั่นเองค่ะรบกวนครูไปทางแจกใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่พร้อมอธิบายกิจกรรมในใบงานให้นักเรียนฟังด้วยค่ะใบงานที่1เรื่องชุมชนน่าอยู่นะคะครูแนนจะมีคำถามในใบงานนะคะคือ1ชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรนักเรียนคิดว่าชุมชนในฝันของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรให้เขียนลงไปได้เลยนะคะ2สิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนคืออะไรทำไมจะต้องมีการรวมกันเป็นชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะลองเขียนลงไป3สิ่งที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มีดังนี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่จะทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่นั้นมีอะไรบ้างจากที่นักเรียนเสนอมานั่นแหละค่ะสามารถนำมาตอบข้อที่3ได้และสุดท้ายให้นักเรียนวาดภาพลงในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะโดยวาดภาพชุมชนในฝันของนักเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนอยากดูตัวอย่างแนวคำตอบจากคุณแนนไหมคะอย่าแนวคำตอบจากคุณแนนนักเรียนสามารถดูเป็นแนวคำตอบได้แต่ห้ามเหมือนกับคุณแนนทุกตัวอักษรนั่นเองนะคะเพราะนี่เป็นแนวทางชุมชนในฝันของ

0: ครูแนนอย่างเช่นข้อที่1ครูแนนบอกว่าชนในฝันของฉันจะต้องเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันข้อ2สิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนอย่างเช่นมีวัฒนธรรมวิธีการดำเนินชีวิตความเชื่อและใช้ภาษาเดียวกันนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างต่อมา3สิ่งที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มีดังนี้คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจและสามัคคีกันนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดภาพลงเด็กดีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนเปิดอุ้ยโทษค่ะลูกนักเรียนเปิดไปที่หน้า67ค่ะลูกหน้า67น้องปื้มของน้องปื้มไปไหนคะแบบฝึกหัดของเราอ่ะมันมีอยู่3เล่มเดี๋ยวเอาสมุดขึ้นมาวาดภาพไปพังๆก็ได้ลูกหนูวาดภาพก่อนเพราะว่าแบบฝึกหัดของหนูน่าจะอยู่กับที่ครูแนนให้หนูวาดภาพก่อนก็ได้คะหน้า64ค่ะลูกคะใช่ใช่คะหน้า67นะลูกเปิดไปค่ะไม่กี่วาดชุมชนในฝันของเราลงได้เลย67 67ค่ะมีไหมคะเอาสมุดขึ้นมาวาดภาพชุมชนในฝันของเราไว้ก่อนคุณมีสมุดอะไรไหมลูกมีสมุดไหมให้เพื่อนยืมหน้าเอาสมุดอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ลูกวันใหม่มีสมุดไหมไม่คุณแนนขอสมุดลูกสมุดนี้ใช่ใช่ค่ะไลวินวาดภาพชุมชนในฝันของเราก่อนนะ
1: หนูไม่ได้มา2วันหนูไม่ได้จัดตารางสอบ
0: ของหนูแบบฝึกหัดหนูน่าจะอยู่กับคุณแนนค่ะวาดภาพชุมชนในฝันอันไหนลูกข้อที่1ชุมชนในฝันของเราเป็นชุมชนแบบไหนลูกอย่างเช่นหนูอาจจะบอกว่าเป็นชุมชนสามัคคีกันเป็นชุมชนที่มีต้นไม้เยอะๆก็ได้เงี้ยได้หมดเลยนะคะข้อที่กลุ่มที่3
2: ที่ได้หมู่บ้านนั่งกับเพื่อน
0: ไม่ขยับไปค่ะแล้วของหนูอยู่ไหนลูกเอาสมุดเอาสมุดวิชาอะไรก็ได้ลูกเอามาเดี๋ยวครูแนนเอากระดาษให้ค่ะ
1: ข้อ3
2: หนูไม่มีทั้ง
0: หนูวาดชุมชนในฝันของเราไว้ก่อนนะตัวใช่ค่ะตรงนั้นให้วาดลูกใช่ๆค่ะทำไมอันนี้มันไม่มีหน้ากาง
2: ล้อเล่นอังกฤษเข้ามา
0: ปึ้มเอาคุณแนนยืมสมุดหน่อย
2: หนูดูอันนี้ก็ได
0: ้มีไหมอันนี้ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้น่าจะต้องมี
0: ไม่เป็นไรลูกขอบคุณค่ะเราวาดชุมชนในฝันไว้ก่อนนะคะชุมชนในฝันของเรามีอะไรชุมชนในฝันของฉันเป็นอย่างไรนะคะวาดภาพลงไปได้เลยอิฟชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรลูก
3: บางสิ่งของที่คนอื่น
0: ได้
3: ไม่มี
0: ได้ค่ะคะ
4: ขยะ
0: ขอไข่ยอยักษ์สระอาชุมชนในฝันของเราอาจจะแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนแห่งการแบ่งปันชุมชนสามัคคีชุมชนแห่งรอยยิ้มชุมชนแห่งชุมชนมีน้ำใจได้หมดเลยค่ะคะข้อที่ไหนคะข้อที่2สิ่งที่ทำให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคืออะไรอย่างเช่นมีใช้ภาษาเดียว

0: มีวัฒนธรรมเดียวกันหรือการแต่งกายเดียวกันคล้ายๆกันเหมือนสระเอสระเอหอหีบมอม้าสระอืออ่างนอหนูค่ะสระอืออยู่ตรงข้างบนมอม้าข้อที่สองข้อที่สองสิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนอย่างเช่นอะไรการแต่งกายที่คล้ายกันหนูยกตัวอย่างมาสักหนึ่งอย่างก็ได้ค่ะหรืออาหารลักษณะของใช้ภาษาใช่ค่ะการมีวัฒนธรรมทางด้านอาหารเหมือนกันการแต่งกายการอะไรอีกการใช้ภาษาใช่ค่ะยกตัวอย่างมาได้ข้อที่สองอาจจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก็ได้นะคะยกตัวอย่างมาตอบคำถามด้วยนะคะไมกี้วาดภาพก่อนแล้วหนูค่อยมาเอาแบบฝึกหัดกับคุณเอนนะคะเพื่อนไปเอาแบบฝึกหัดกับคุณเอนชุมชนในฝันของฉันควรมีลักษณะอย่างไรอาจจะอยากมีอะไรนะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆอะไรนะคะ
1: คุณนะครับ
0: สะดวกใช่ไหมคะสงบสอเสืององูบ่อใบไม้
1: ผมต้องเขียนค่ะ
0: เดี๋ยวหนูค่อยเขียนลงในแบบฝึกหัดเดี๋ยวหนูวาดภาพไว้ก่อนอย่าลืมตอบคำถามนะคะกลุ่มที่สองอันไหนนะคะเหมือนหรอคะใส่เสื้อใส่นี่ไม้ม้วนค่ะลูกสระไอ้ไม้ม้วนเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกใส่เสื้อเหมือนใช่ไหมคะสระเอหอหีบมอม้าสระอือสระอือก็อ่างแล้วก็นอหนูคุณอะไรนะคะ
1: ไม
0: ่
1: ทะเลาะ
0: กันเฉยๆค่ะไม่ทะเลาะลอลิงลูกลอลิงไม่ใช่ลอเรือเพื่อนสระเออพอพานสระอือไม่เอกไม่เอกออ่างดอหนูค่ะได้ไหมคะโอ้โหกลุ่มที่5ทำงานรวดเร็วมากเก่งมากลูกวันนี้ขาดใครนะเบิ้ลแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรนะ
2: ปื้ม
0: อ้าวอ๋อปื้มนั่งตรงโน้นฮะมอสอ๋อมอสไม่มาเป็นไงลูก
2: ชุมชนคนรักป่าดี
0: อะไรคะลูก
2: เป็นคนดีใช่ไหมคะ
3: คนดีหมายความว่าอะไร
0: สิ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันใช่ไหมคะอย่างเช่นใช้ภาษาเดียวกันข้อที่สองนะได้ค่ะอันไหนข้อไหนข้อที่สาม
4: ร่วมกันได้ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ข้อที
0: ่2หนึ่งคือเราใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายที่คล้ายกันหรือการดำเนินชีวิตที่คล้ายๆกันก็จะส่งผลให้เราเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนวาดรูปชุมชนในฝันของเราค่ะว่าจะมีบางคนอาจจะบอกว่าชุมชนในฝันของฉันอยากให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอยากให้มีรถไฟฟ้าอยากให้มีรถไฟสิ่งไหนที่ชุมชนของเราไม่มีเราอยากให้มีเราก็สามารถลองวาดลงได้เลยค่ะอยู่ร่วมกันข้อไหนคะข้อที่สองการแต่งกายที่คล้ายๆกันก็ได้การใช้ภาษาที่เหมือนกันใช้ภาษ

0: เหมือนกันเดียวกันก็ได้กลุ่มที่2คะยังไม่ได้ตอบคำถามเลยเพื่อนๆกลุ่มอื่นเขาจะตอบคำถามแล้วก็ค่อยมาวาดภาพนะลูกกลุ่มที่2อย่าลืมตอบคำถามนะคะค่ะอย่าลืมตอบคำถามกลุ่มอื่นเขาตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะมีน้ำใจสามัคคีและมีน้ำใจวันนี้มอสไม่มาใช่ไหมคะ
1: หนูต้องวาดบ้าน
0: มอสไม่มา
1: เนี่ยว่าหนูต้องเอาบ้านมา
0: ค่ะ
1: หนูไม่เข้าใจว่าหนูจะวาด
0: บ้านมากกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยยังคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่สี่และกลุ่มที่สามน่าจะเรียบร้อยแล้วแต่กลุ่มที่หนึ่งไอ้กลุ่มที่สองครูแนนยังไม่เห็นตอบคำถามเลยนะลูกครูแนนยังไม่เห็นตอบคำถามเลยเดี๋ยวเราตอบคำถามก่อนนะคะชุมชนในฝันของฉันมีลักษณะอย่างไรข้อที่หนึ่งเขียนลงไปคิดว่าชุมชนในฝันของฉันควรมีลักษณะยังไงมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสแบ่งปันสามัคคีกันได้หมดมียังไงคะชุมชนในฝันของเราสามัคคีสออาสาคะสิ่งที่ทำให้เกิดชุมชนทำสิ่งที่ทำให้การรวมกลุ่มเป็นชุมชนอย่างเช่นใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายที่เหมือนกันการอะไรอีกการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพสามัคคีมอม้าไม่หันอากาศคอควายคอควายคอควายอีกแล้วก็สระอีโอเคเก่งมากค่ะเด็กดีคะเด็กดี

0: เด็กดีกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะยังตอบคําถามหมดทุกข้อหรือยังคะตอบแล้วกลุ่มที่2ยังกลุ่มที่3เด็กดีกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังคะตอบคําถามครบหรือยังคะครบแล้วเด็กดีกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตอบคําถามครบหรือยังคะ
1: ครบแล้ว
0: จากการที่คุณแนนได้เดินไปตรวจดูนะคะส่วนใหญ่แล้วเราทำแบบฝึกหัดได้และตอบคำถามได้เกือบเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะคะทีนี้เด็กดีคะเด็กดีหันมามองคุณแนนก่อนเด็กดีวางอุปกรณ์นะคะเด็กดีกลุ่มที่4วางอุปกรณ์ก่อนค่ะเด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่5เด็กดีกลุ่มที่1เด็กดีกลุ่มที่2เด็กดีคนไหนยังไม่วางเด็กดีกลุ่มไหนยังไม่วางที่2คะเด็กดีกลุ่มที่4เด็กดีปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเด็กดีอมมะนาวเด็กดีวางอุปกรณ์เด็กดีอมมะนาวนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะสรุปบทเรียนนะคะจากในชั่วโมงนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับชุมชนหน้าอยู่เราได้เรียนรู้ว่าการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรคะลูกอย่างเช่นอะไรคะการรวมกลุ่มกันอย่างเช่นมีการใช้ภาษาเดียวกันการแต่งกายความเชื่อเดียวกันวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันนะคะก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนนั่นเองซึ่งชุมชนของเราแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือชุมชนในชนบทและชุมชนในเมืองซึ่งชุมชนในชนบทก็จะแตกต่างจากชุมชนในชนเมืองอย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะคะถ้าในชนบทสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็มีน้อยกว่าชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบทนั้นก็จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะการตั้งบ้านเรือนก็จะไม่แออัดเหมือนกับชุมชนในเมืองนั่นเองซึ่งการที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีเหมือนกับที่นักเรียนให้ข้อเสนอแนะมาทุกข้อเลยนะคะครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนกันนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องการสืบค้นเราจะมาดูว่าการสืบค้นเรื่องราวในชุมชนของเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องการสืบค้นนั่นเองในวันนี้คุณแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่จ้า
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้า
1: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม
1: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีแล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
2: ่ยไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย

0: ระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
1: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
0: กระเป๋ากระเป๋า
1: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
0: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
1: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านนี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
0: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เรื่องหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะกับคุณครูพรณภาผ่องบนหรือว่าครูแหม่มนะคะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่เชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการแต่งประโยคใครจําได้บ้างมาทบทวนกันประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีประธานมีอะไรอีกคะมีภาคแสดงมีประธานและภาคแสดงแล้วภาคแสดงเนี่ยแบ่งแยกย่อยออกเป็นอะไรได้บ้างกริยากริยาคืออะไรคะการกระทำต่างๆการแสดงอาการต่างๆนะคะและสุดท้ายนอกจากมีกริยาแล้วก็ต้องมีอะไรคะกรรมนะคะซึ่งบางประโยคนะคะเด็กๆอาจจะไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมตารางสร้างเรื่องครูแหม่มจะมีตารางมาให้และในตารางจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องใช้การสังเกตที่รวดเร็วนะคะดูคำศัพท์แล้วแต่งประโยคในตารางนะคะจะมีคำที่เป็นไม่ว่าจะเป็นประธานคำสรรพนามต่างๆคำกริยานะคะแล้วก็มีกรรมด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูนะคะว่าในคำในตารางสร้างเรื่องเนี่ยจะสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ใครแต่งได้เป็นประโยคอะไรบ้างยกมือน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิออกมาชี้ได้เลยค่ะหยิบไมค์มาด้วยค่ะเด็กๆปลายทางมีใครเจอแล้วบ้างประโยคแรกค่ะคืออะไรคะ
3: แมววิ่งครับ
1: แมววิ่งอยู่ไหนเอ่ยแมวแมวอยู่ไหนคะแมวประโยคแรกแมวอะไรนะคะ
3: แมววิ่งคร
1: ับ แมววิ่งประโยคแรกแมววิ่งอะไรเป็นประธานคะ
2: แมว
1: แมวอะไรเป็นกริยา
2: ว
1: ิ่งวิ่งแล้วแมววิ่งต้องมีกรรมมารองรับไหมคะไม่จำเป็นนะคะกลุ่มที่4รับ1คะแนนค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเอามือจับหัวเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะใครดีเอ่ยน้องตะวันมาเลยค่ะประโยคที่น้องตะวันมองเห็นคือ
4: หนูกินปลาครับ
1: หนูกินปลาหนูอยู่ไหนเอ่ยหนูหนูอะไรอีกคะ
4: ก
1: ินปลาประโยคนี้กลุ่มที่1ตอบพร้อมกันค่ะอะไรเป็นประธานเอ่ยหนูกินปลาหนูอะไรเป็นกริยากลุ่มที่1ตอบพร้อมกันค่ะ
2: ก
1: ินแล้วคำคืออะไรเอ่ยปลากลุ่มที่1รับ1คะแนนประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปเด็กๆปลายทางพอจะมองเห็นไหมคะว่าคำว่าอะไรเป็นประธานกริยากรรมต่อไปประโยคต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาตาต้องไวตาต้องดีมือต้องเร็ว1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เอาออกมาได้เลยค่ะมาอยู่นี่ค่ะกลุ่มที่2ค่ะประโยคที่หนูได้คือประโยคว่า
4: สุนัขคาบกระดูก
1: สุนัขคาบกระดูกคำไหนสุนัขเอ่ยชี้ให้คุณครูหน่อยค่ะสุนัขคาบอยู่ไหนคะคาบกระดูกอยู่ไหนเอ่ยกระดูกเด็กๆออกเสียงอีก1ครั้งค่ะสุนัขคาบกระดูก
2: ส
1: ุ
2: น
1: ั
2: ข
1: กระดูกกลุ่มที่2ตอบครูแหม่มหน่อยอะไรเป็นประธานคะอะไรเป็นกริยาอะไรเป็นกรรมกระดูกเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยหมดหรือยังคะยังกลุ่มไหนจะได้ออกมามือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ออกมาเลยกลุ่มที่3ค่ะน้องธนพรในเด็กปลายทางได้ประโยคเหมือนกับเพื่อนไหมคะน้องธนพรประโยคที่หนูได้คือประโยคที่ว่า
4: เด็กจับ

0: ดอกไม
1: ้เด็กจับดอกไม้เด็กอยู่ไหนคะเด็กเด็กจับอยู่ไหนเอ่ยจับดอกไม้นี่เลยนะคะกลุ่มที่3บอกครูแหม่มหน่อยค่ะเด็กจับดอกไม้อะไรเป็นประธานคะกลุ่มที่3เด็กอะไรเป็นกริยาคะจับอะไรเป็นกรรมคะดอกไม้เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3รับ1คะแนนค่ะหมดหรือยังเอ่ย
2: ย
1: ังหมดหรือยังคะ
2: ย
1: ังเอามือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเอาคนอื่นบ้างค่ะหนูกลุ่มที่1นะคะน้องประกรณ์ค่ะเด็กปลายทางนะคะยังมองเห็นไหมคะว่ามีประโยคที่เหลืออยู่น้องประกรณ์ค่ะประโยคที่หนูได้จากในตารางคือประโยคว่าอย่างไรคะ
0: เดินเบาๆครับ
1: เดินเบาๆเดินเบาๆเป็นประโยคได้ไหมคะขาดอะไรไปคะเดินเบาๆขาดประธานเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ไม่ได้คะแนนนะคะเอาไมค์กลับไปด้วยต่อไปกลุ่มอื่นเอามือจับหูไว้เด็กๆสามารถเลือกประธานซ้ำได้มือจับหัวนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มาเลยกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่ประโยคที่น้องวันใหม่ได้หันไปบอกเพื่อนหน่อยค่ะประโยคที่ว่า
0: เด็กกระโดดค่ะ
1: เด็กกระโดดเด็กอยู่ไหนน้องวันใหม่ชี้ให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะเด็กคำว่าดำนะคะเด็กอะไรอีกคะกระโดดกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่5บอกครูแหม่มหน่อยค่ะว่าเด็กกระโดดอะไรเป็นประธานคะกลุ่มที่5อะไรเป็นประธานคะ
0: เด็กค่ะ
1: เด็กแล้วอะไรเป็นกริอะอะไรเป็นภาคแสดงอะไรเป็นภาคแสดงคะ
0: กระโดดค่ะ
1: กระโดดแล้วกระโดดเป็นกริยาหรือกรรม
0: เป็นกริยาค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกริยาถูกต้องนะคะโดยที่ไม่ต้องมีกรรมก็ได้นะคะประโยคนี้ปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะเก่งมากๆเลยขออีก2ประโยคกลุ่มไหนจะได้เอามือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำเอ่ยกลุ่มที่1นะคะประโยคที่กลุ่มที่1ยังไม่นำใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ตอบผิด นะน้องชัยพฤกษ์ค่ะประโยคที่หนูได้คือ
0: หนูหยิบดอกไม้ครับ
1: หนูหยิบดอกไม้หนูหยิบดอกไม้ถ้าสมมติว่าเป็นในความเป็นจริงเนี่ยหนูหยิบดอกไม้ได้ไหม
2: หนูว่า
1: อ๋อหนูหมายถึงคนได้เลยค่ะหนูหยิบดอกไม้อยู่ไหนเอ่ยหนูอยู่ไหนคะหนูเป็นสรรพนามใช่ไหมคะหยิบอยู่ไหนเอ่ยหยิบดอกไม้กลุ่มที่1บอกคุณครูหน่อยค่ะหนูหยิบดอกไม้อะไรเป็นประธานหนูอะไรเป็นภาคแสดง
2: หย
1: ิบอะไรเอ่ยหยิบดอกไม้อะไรเป็นกริยาหยิบอะไรเป็นกรรม
2: ดอกไม้
1: ดอกไม้ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่1รับ1คะแนนตอนนี้เช็คกันก่อนนะคะแต่ละกลุ่มได้กี่คะแนนแล้วเด็กๆปลายทางได้กี่คะแนนแล้วกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนคะ2กลุ่มที่2ได้กี่คะแนนคะ1กลุ่มที่3ได้กี่คะแนนคะ1กลุ่มที่4ล่ะคะ
2: 1
1: กลุ่มที่5ล่ะคะใครจะเป็นกลุ่มที่ชนะในเกมนี้นะคะประโยคสุดท้ายเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะขอคนอื่นบ้างนะคะน้องออกมายังคะยังไม่ได้ออกมาออกมาได้เลยค่ะน้องดาเนียประโยคของหนูขอเป็นกริยาคำที่ไม่ซ้ำกับคำเดิมนะคะเปลี่ยนกริยานะประโยคที่หนูได้คือ
0: แมวร้องเสียงดังค
1: ่
0: ะ
1: แมวร้องเสียงดังแมวอยู่ไหนคะแมวอยู่นี่แมวร้องอยู่ไหนคะ
2: ตรงน
1: ี้ร้อง เสียงดังอ่ะกลุ่มนี้ท้าทายแล้วกลุ่มที่2แมวร้องเสียงดังอะไรเป็นประธานคะกลุ่มที่2
2: แมว
1: ภาคแสดงคืออะไรร้องอะไรคะร้องเสียงดังกริยาคืออะไรคะกริยาคืออะไรคะกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันหนูเห็นด้วยไหมคะว่ากริยาคือร้อง
0: เห็นด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเสียงดังคืออะไรกรรมใช่หรือเปล่าเสียงดังใช่กรรมไหมคะเสียงดังคืออะไรน้องทีทัศน์คนอื่นก็ได้ค่ะน้องประกรณ์น้องประกรณ์แบบคุณแบบหน่อยค่ะว่าคำว่าเสียงดังเป็นอะไรคะ
0: กริยาครับ
3: เป็นส่วนขยายคำกริยาที่แสดงให้เห็นว่าร้องเสียงดังไม่ใช่กรรมนะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่2รับ1คะแนนเดี๋ยวเอาไมค์ไปคืนกลุ่มที่4ด้วยนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะการแต่งประโยคเป็นการทบทวนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยยังสามารถแต่งประโยคนะคะจากคำที่คุณแม่กำหนดให้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเรียงประโยคเป็นข้อความได้แต่งประโยคได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะคะวันนี้นะคะขอตั้งเรียกว่าตั้งกฎกับเด็กๆให้เด็กๆตั้งใจเรียนไม่พูดคุยเสียงดังใครที่พูดคุยเสียงดังคะแนนเมื่อสักครู่นี้จะถูกหักคะแนนจะถูกลบนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้เพิ่มกี่คะแนนนะคะแล้วก็โดนลดไปกี่คะแนนนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆการเรียบเรียงประโยคนะคะก็คือการนำประโยคเนี่ยมาเขียนเรียงลำดับให้ได้ใจความที่ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องราวนะคะหรือว่าอาจจะเรียงประโยคนะให้ตรงกับภาพที่กำหนดก็คือลำดับภาพนะคะแล้วก็นำมาเรียงประโยคนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆจากภาพเราจะเรียงรูปภาพไหนเป็นภาพแรกกลุ่มที่เด็กๆตอบพร้อมกันเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางภาพไหนคือภาพแรกคะ
2: ภาพที่3
1: ภาพไหนเอ่ยภาพที่3ยังไม่ถูกค่ะภาพไหนเป็นภาพแรกภาพที่1เป็นภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆบอกคุณแม่หน่อยค่ะเป็นภาพของเด็กที่เก็บขยะภาพที่1เด็กเนี่ยเขาน่าจะเป็นอย่างไรคะ
2: เห็นขยะ
1: หล่นอยู่ที่ไหนเอ่ยบนพื้นนั่นเองนะคะเป็นภาพที่1ต่อไปภาพที่2น่าจะเป็นภาพไหนคะ
2: 2
1: เป็นภาพที่2ภาพที่2เขาทำอะไรคะเด็กๆลองแต่งเป็นประโยคลองแต่งเป็นประโยคค่ะถ้าไม่ใช่ตัวเรานะคะเราสามารถใช้สรรพนามที่แทนบุคคลที่3ว่าได้ว่าอย่างไรเขานะคะเด็กๆลองแต่งประโยคนี
2: ้
1: เขาอะไรคะ
2: เ
1: ขาเก็บขยะไปทิ้งในถังนะคะแล้วภาพที่3คือภาพไหนคะภาพที่3ภาพนี้ภาพที่3น่าจะเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆฉันอ่านหนังสือจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผ่านมา2ภาพไหมคะไม่เด็กๆลองแต่งประโยคที่เกี่ยวข้องกับ2ภาพที่ผ่านมาเขาอ่านหนังสือกับครูยังไม่สัมพันธ์กับ2ภาพที่ผ่านมาอะไรคะอะไรคะน้องวันใหม่ภาพที่3น่าจะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะ
0: ครูชมเชยเขา
1: ครูชมเชยเขานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะนี่ก็คือเรียกว่าเหตุการณ์ที่เด็กๆเนี่ยสามารถเรียงลำดับได้อันนี้ก็คือการเรียบเรียงภาพนะคะเป็นเรื่องราวนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆครูแม่มีเรียกว่าข้อความมาให้เด็กๆลองดูนะมีข้อความมาให้ข้อความแรกเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: เขาท
1: ิ
2: ้งขย
1: ะ
2: ลงถ
1: ัง ข้อความที่สองค่ะ
2: เขาพกขยะอยู่บนพื้น
1: ข้อความ คำที่สามค่ะ
2: เด็กชายพึ่งรับประทานอาหารเสร็จ
1: เด็กชายปลื้มรับประทานอาหารเสร็จและข้อความสุดท้ายค่ะนี่ก็คือข้อความเด็กๆช่วยครูแหม่มเรียบเรียงประโยคเป็นเรื่องราวเป็นข้อความหน่อยประโยคแรกน่าจะเป็นประโยคว่าอย่างไรคะ
2: เ
1: ขาทิ้งขยะลงถังยังไม่ถูกค่ะเขาพบขยะลงพื้นยังไม่ถูกค่ะน้องวันใหม่ว่ายังไงคะ
0: เด็กชายปื้มรับประทานอาหารเสร็จ
1: ถูกต้องค่ะข้อความแรกเหตุการณ์แรกก็คือเด็กชายปื้มรับประทานอาหารเสร็จเด็กๆลองดูเวลาเราเขียนเรื่องหรือเขียนข้อความสิ่งแรกนะคะก็คือเราจะต้องใส่ชื่อเขาลงไปก่อนหลังจากใส่ชื่อในประโยคเนี่ยข้อความถัดมาเราก็จะใช้สรรพนามที่แทนคนเนี้ยที่เป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆนะคะอ่ะเด็กชายปลื้มรับประทานอาหารเสร็จเป็นข้อความแรกต่อไปเป็นอะไรคะ
2: เขาพบขยะ
1: เขาพบขยะอยู่บนพื้นเก่งมากค่ะข้อความที่สามค่ะ
2: เขาท
1: ิ้
2: งขยะลงถัง
1: เขาทิ้งขยะลงถังเห็นไหมคะข้อความที่สามและข้อความสุดท้ายของเรื่องนี้คืออะไรคะ
2: ครูช
1: ื่
2: นชมเข
1: า
2: ที
1: ่
2: เป็นเด็กด
1: ีครูชื่นชมเขาที่เป็นเด็กดีเด็กๆจะสังเกตว่าการเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความเนี่ยอันดับแรกเราอาจจะใส่ชื่อของคนไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูเหตุการณ์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่อแล้วก็อาจจะใส่คำสรรพนามนะคะแทนตัวของผู้ที่กระทำนั่นเองค่ะเหมือนกับข้อความนี้เอาละค่ะเด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งอะไรเป็นข้อความแรกไล่เรียงไปเรื่อยๆเป็นเรื่องราวค่ะออกเสียงพร้อมกัน1 2 3ต่อเลยค่ะ

0: าค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของใครเอ่ยเด็กชายปลื้มนะคะนิสัยของเด็กชายปลื้มน่านำมาเป็นตัวอย่างของเราไหมคะน่ามาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็นิสัยของเด็กชายปลื้มเนี่ยเรียกว่ายอดเยี่ยมเหมือนปลื้มที่อยู่ห้องเราเลยใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูเหตุการณ์ต่อไปนี่เป็นภาพเกี่ยวกับที่ไหนเอ่ยเด็กๆบอกครูแมมหน่อยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางห้องสมุดนั่นเองนะคะดูซิว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์แรกเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์แรกคะเหตุการณ์ที่1แต่งประโยคได้ว่าอย่างไรบ้างฉันนั่งอ่านหนังสือใช่ไหมคะประโยคแรกต้องเป็นหรือว่าชื่อใครดีแก้วตานั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมาดูเหตุการณ์ต่อมาเป็นภาพไหนเอ่ยเหตุการณ์ที่2เป็นภาพไหนคะภาพไหนเอ่ยภาพที่2เป็นเหตุการณ์ที่2แต่งประโยคภาพจากเหตุการณ์ที่2ค่ะอีฟได้ยังไงก็คนแรกเป็นแก้วตาแก้วตาเก็บหนังสือที่ไหนเอ่ยบนชั้นวางหนังสือนั่นเองนะคะแล้วแสดงว่าเหตุการณ์ที่3คือเหตุการณ์ไหนคะอาจจะแต่งประโยคได้ว่าแก้วตานั่งอะไรนะคะนั่งอยู่บนเก้าอี้อาจจะนั่งรอเพื่อนก็ได้นะคะมาดูเหตุการณ์จากประโยคที่คุณแหม่มเตรียมมานี่เลยเด็กๆอ่านออกเสียงประโยคแรกค่ะ
1: เขาหยิบหนังสือมา
0: ประโยคที่2ค่ะประโยคที่3ค่ะ

0: และประโยคสุดท้ายค่ะ
1: เขานำหนังสือไปวาง
0: พื้นชั้นชั้นเด็กๆลองดูเด็กๆลองดูว่าเหตุการณ์ไหนข้อความไหนประโยคไหนที่เกิดขึ้นประโยคแรกคะประโยคที่ว่าออกเสียงว่าอะไรคะอะไรนะคะเด็กๆคุณแม่มสอนไว้ว่าภาพที่แล้วเวลาที่จะขึ้นข้อความแรกหรือประโยคแรกจะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นชื่อคนเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นอะไรเอ่ยการดาเดินเข้าห้องสมุดเป็นประโยคแรกของเรื่องนี้ประโยคต่อไปคืออะไรคะ
1: เขาหย
0: ิ
1: บหน
0: ัง
1: สือมา
0: อ่านเป็นข้อความที่สองต่อไปข้อความที่3คืออะไรคะ
1: เขา
0: น้องประกรณ์เหตุการณ์ที่3คืออะไรคะเดี๋ยวคำถามต่อไปจะถามน้องชัยพฤกษ์นะคะน้องประกรณ์ค่ะเหตุการณ์ที่3
2: เขานำหนังสือไปวางคืนที่ชั้นครับ
0: อะไรคะ
2: เขาวางเขานำหนังสือไปวางคืนที่ชั้นครับ
0: เก่งมากค่ะเขานำหนังสือไปวางคืนที่ชั้นเป็นข้อความที่3ประโยคที่3ต่อไปสุดท้ายค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
3: เขาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุดครับ
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
3: เขาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุดครับ
0: เก่งมากค่ะเขาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุดต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงเรื่องราวนี้พร้อมกันค่ะตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้าย1 2 3

0: เก่งมากค่ะนี่ก็คือการเรียบเรียงตอนแรกๆเนี่ยเด็กๆอาจจะเริ่มจากการง่ายๆก่อนก็คือการเรียงภาพนะคะหลังจากนั้นลองมาแต่งประโยคแล้วก็เรียบเรียงประโยคนะคะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเหมือนกับ2ภาพนะคะที่ผ่านมานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นกรรมนะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะรอคอยแล้วนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าร้อยเรียงเรื่องราวนะคะโดยคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆเด็กๆลองดูภาพเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูภาพไว้ก่อนนะภาพแรกเด็กๆลองดูบอกคุณแม่หน่อยภาพแรกน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เ
0: ริ่มเรียนแล้วเด็กเป็นอย่างไรคะ
1: เริ
0: ่
1: มเรียนแล
0: ้
1: ว
0: เลิกเรียนแล้วนั่นเองนะคะดูภาพแรกนะคะกลุ่มที่4จะให้น้องคนนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีคะน้องอะไรดีเอ่ยน้องเกียรไนได้ยังไงเป็นผู้หญิงดูภาพวิเคราะห์ภาพก่อนนะคะชื่ออะไรดีคะ
1: เ
0: จ้าจันเจ้าอะไรดีเอ่ย
2: จันเจ้าเลิกเรียน
0: จันเจ้าอะไรคะ
3: จันเจ้าเลิกเรียน
0: จันเจ้า
3: เลิกเรียน
0: จันเจ้าเดินออกจากโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์แรกถูกต้องเหตุการณ์ที่สองน่าจะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆลองดูนะภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะภาพที่สี่เพื่อนบอกว่าภาพที่สี่เด็กๆลองดูภาพที่สี่จะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรภาพแรกเราแทนชื่อของคนไปว่าจันเจ้าแล้วมาดูภาพที่สองเราใช้สรรพนามแทนคำว่าจันเจ้าเขาเดินเราแต่งประโยคไปแล้วว่าจันเจ้าเดินออกจากโรงเรียนต่อไปเขาอะไรคะ
4: เขากำลังเดิน
0: เขาเดินผ่านที่ไหนเนี่ย

0: านสนามเด็กเล่นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจำประโยคที่เราช่วยกันแต่งด้วยนะคะเหตุการณ์ที่3คืออะไรคะภาพไหนเหตุการณ์ที่3ภาพไหนคะภาพที่5ภาพที่5เป็นอย่างไรคะ
1: เจอ
0: เขาเจอใครดีตั้งชื่อให้คนนี้หน่อยเร็วน้องดาเนียตั้งชื่อเพื่อนคนนี้ว่าอะไรดีเขาเจอน้องอีฟทำอะไรคะเขาเจอน้องอีฟยืนตากฝนต่อไปภาพไหนเป็นภาพต่อไปภาพไหนคะภาพที่2ภาพที่2จะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรเก่งมากๆเลยดูเห็นไหมคะเด็กๆมีการกล่าวคำขอบคุณนะคะแล้วเพื่อนก็พูดว่าไม่เป็นไรจ่ะด้วยนะคะต่อไปภาพสุดท้ายคือเหตุการณ์ไหนคะภาพที่3ภาพที่3จะแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะข่าวอะไรคะไปส่งที่บ้านเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราได้เรียบเรียงเหตุการณ์แล้วขออีกหนึ่งครั้งค่ะภาพไหนเป็นภาพแรกภาพที่1เป็นภาพแรกนะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นะคะออกมารับภาพนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นด้วยแล้วก็ไปเขียนประโยคนะคะที่เราช่วยกันแต่งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงเรื่องราวอีกหนึ่งครั้งนะคะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะน้องจัญญาวัฒน์นะคะต่อไปกลุ่มที่2ภาพไหนเป็นภาพที่2ภาพที่4ออกมารับภาพได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ภาพไหนเป็นภาพที่3คะภาพไหนเป็นภาพที่3กลุ่มที่3ออกมารับได้เลยค่ะน้องปิโป้น้องปิโป้ออกมาได้เลยค่ะภาพไหนรับไปได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ค่ะภาพไหนเป็นภาพที่4เขียนประโยคได้เลยค่ะช่วยกันคิดนะคะภาพนี้เป็นภาพที่4และกลุ่มที่5ค่ะออกมารับได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆแต่งประโยค3นาทีใครเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มที่1ใครจะเขียนคะเด็กๆลุกออกมาช่วยเพื่อนได้เลยนะเขียนเป็นไหมคะจานตัวอะไรเป็นตัวการัน
2: ทอร
0: อการันเก่งมากจะเป็นอะไรคะที่ไหนที่บ้านหรือว่าหน้าบ้านก็ได้นะคะใครเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยแล้วก็ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนด้วยนะคะเหลือเวลา

0: กลุ่มที่3หยิบไมค์มาด้วยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนด้วยนะคะมายืนเป็นคนที่3นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนนะอยู่ตรงนี้เอามาติดได้เลยค่ะมาค่ะมาส่งแล้วยืนรอด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ช่วยกันเรียบเรียงร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะเหลือกลุ่มที่1มาค่ะกลุ่มที่1มายืนทางนี้เลยค่ะเหลือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4นะคะ2กลุ่มค่ะจันเจ้าเลิกเรียนยังเขียนไม่ถูกนะคะกลุ่มที่1ไปเขียนคำว่าเลิกเรียนมาใหม่ค่ะรอเออกอเลิกค่ะรอเอียนอเรียนอันนี้นะคะเหลือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะยืนรอคนสุดท้ายเลยค่ะน้องเบิ้ลคนสุดท้ายนะคะกลุ่มที่1ค่ะตอนนี้นะคะไม่ได้กดดันเลยเหลือกลุ่มเดียวนะคะเด็กๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาเลยค่ะเด็กๆลองดูแต่ละให้แต่ละกลุ่มนะคะพูดประโยคของตัวเองนะคะพอเพื่อนกลุ่มที่1พูดจบกลุ่มที่อื่นนะคะก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามประโยคที่เด็กๆแต่งมานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วผู้ฟังมีมารยาทในการฟังหรือยังคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆร้อยเรียงเรื่องราวได้เลยค่ะ
1: จันเจ้าเลิกเรียนเขาเดินผ่านกระหน่ำเด็กเล่นจันเจ้าเจอเพื่อนค่ะ
2: เขาให้เพื่อนหลบฝน
3: เขาไปส่งเพื่อนที่บ้านครับ
0: นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของเด็กๆต้นทางประมือให้เด็กๆต้นทางค่ะยอดเยี่ยมมากๆกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆลองฟังเรื่องราวของครูแหม่มถ้าครูแหม่มร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะภาพแรกครูแหม่มอาจจะเขียนว่าจันเจ้าเดินกลางร่มหลังเลิกเรียนจันเจ้ากลางร่มเดินกลับบ้านระหว่างทางได้เดินผ่านสนามเด็กเล่นเมื่อเดินไปเรื่อยๆจันเจ้าเจอเพื่อนกำลังยืนตากฝนภาพนี้นะคะจันเจ้าเรียกเพื่อนเข้ามาหลบฝนในร่มและภาพสุดท้ายนะคะจันเจ้าไปส่งเพื่อนที่บ้านนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ครูแหม่มได้ร้อยเรียงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องเรียงร้อยประโยคเป็นข้อความนะคะโดยคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆลองดูคุณครูมีภาพมาให้ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะกลุ่มที่5ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
4: หั่นผักค่ะ
0: หั่นผักเขาน่าจะทำอะไรคะเด็กๆประกอบอาหารให้เด็กๆแต่งประโยคอย่างน้อยภาพละ2ถึง3ประโยคแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวภาพนี้ถ้าเราแต่งพร้อมกันเราจะแต่งได้ว่าอย่างไรมาช่วยกันก่อนภาพแรกคุณพ่อคุณพ่อกำลังหั่นผักอะไรอีกคะและประกอบอาหารเพื่อประกอบอาหารหรือเพื่อทำอาหารให้กับลูกๆก็ได้นะคะเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยยังเขียนไม่ได้ก็ลองเขียนเป็นประโยคสัก2ประโยคนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นั่งตัวตรงนะคะใครเขียนคำไหนไม่ได้ยกมือถามได้นะคะใครต้องการตัวช่วยคำว่าอะไรคะหออะนอหันไม้เอกหันค่ะน้องธนพรเสร็จประโยคแรกแล้วคะเสร็จภาพแรกแล้วหรอไหนคุณครูขอดูหน่อยค่ะหนูแต่งประโยคว่าอย่างไรเอ่ยภาพแรกคุณพ่อกำลังหั่นผักคำว่าขาไม่ต้องมาใส่ในประโยคนะคะครูว่าแต่งอย่างน้อยกี่ประโยคเอ่ยกี่ประโยคคะลองดูคำชี้แจงครูให้แต่งประโยคอย่างน้อยกี่ประโยค2ประโยคนะคะและ2ประโยคนี้จะต้องเชื่อมโยงกันให้เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะคะเป็นข้อความข้อความหนึ่งนะเราอาจจะใช้คำเชื่อม2ประโยคอาจจะใช้คำเชื่อมคำว่าและก็ได้นะคะเด็กๆเพื่อเชื่อมให้เป็นข้อความ1ข้อความหรือว่าเป็นเรื่อง1เรื่องนั่นเองนะคะใครต้องการตัวช่วยสะกดคำไหนไม่ได้ยกมือถามคุณครูได้นะคะ

0: รงค่ะใครเสร็จภาพแรกแล้วบ้างไหนขอดูหน่อยค่ะแสดงว่ากลุ่มที่4ไม่ฟังคำชี้แจงคุณครูให้แต่งประโยคอย่างน้อยกี่ประโยคคะ2ประโยคนี่คุณพ่อหั่นผักได้กี่ประโยคคะ1ประโยคนะคะนี่เลยน้องประกรณ์ภาพแรกน้องประกรณ์แต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะน้องประกรณ์ดูภาพดูภาพแล้วบอกคุณแม่หน่อยค่ะว่าภาพแรกน้องประกรณ์แต่งประโยคได้ว่าอย่างไรคะ
1: พ่อหั่นผักเพื่อประกอบอาหารให้ฉันกินค่ะ
0: เก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องประกรณ์นะคะเก่งมากๆเลยเหมือนประกรณ์ก็ได้เด็กๆมีความคิดที่หลากหลายใช่ไหมคะแต่งประโยคเรียกว่าตามสิ่งที่เราคิดได้เลยแล้วก็ขอให้เด็กๆเรียบเรียงเป็นข้อความนะคะที่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะประกอบอาหาร

ขียนผิดนะคะพอเอื้อเพื่อไม่เพื่อ

0: ่นผักหั่นนอหนูค่ะหั่นเด็กๆดูภาพแรกดูภาพแรกของน้องธนพรน้องธนพรเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความภาพแรกได้ว่าอย่างไรคะ
1: คุณพ
0: ่อ
1: หั่นผักและประกอบอาหารเพื่อทำอาหารให้ฉันกิน
0: เก่งมากประมือให้น้องธนพรค่ะใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยจริงๆเด็กๆควรที่จะใช้คำว่ารับประทานนะคะใครเสร็จภาพแรกแล้วเปิดไปภาพต่อไปเลยค่ะ

0: อบอาหารให้ฉันรับประทานเก่งมากค่ะนายอีทแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรน้องเจนายเวลาแต่งประโยคเราจะติดไปเลยค่ะไม่เว้นนะคะข้อความได้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: พ่อหั่นผักเพื่อประกอบอาหารแล้วไปกินอาหารอย่างอร่อยค่ะ
0: เก่งมากค่ะเปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะทำข้อ2แล้วข้อ3ได้เลยค่ะรับประทานรออาบอรับค่ะรับประทานเหลือเวลาอีก2นาทีเสร็จข้อ2แล้วประโยคอะไรคะข้อที่2น้องประกรณ
2: ์ฉันให้ลูกอมแก้วตาและซื้อลูกอมให้ปีโป้ครับ
0: เก่งมากค่ะนี่มีน้ำใจกับเพื่อนด้วยนะคะบอแองอแบงไม่เอกแบ่งค่ะบอแองอแบงไม่เอกแบ่งแสดงว่าสระแอต้องมาก่อนค่ะลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะขออบอขอบค่ะคออุนอคุณขอบคุณ

0: บอกคุณแหม่มหน่อยค่ะภาพที่สองน้องวันใหม่จะเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความได้ว่าอย่างไรคะ
1: เงินให้ลูกอมเมย์และแม่เมย์ขอบคุณ
0: เก่งมากค่ะนี่น้องวันใหม่เก่งมากประมือให้น้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แต่งประโยคนะคะภาพที่สองและเรียบเรียงข้อความได้ว่าเบิ้ลให้ลูกอมใครนะคะเบิ้ลให้ลูกอมเมเมและเมเมขอบคุณเบิ้ลนะคะเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลยเก่งมากๆค่ะต่อไปภาพที่3แต่งอย่างน้อย2ประโยคนะคะแต่งอีก1ประโยคนะคะแต่ละภาพนะ

0: แบ่งอย่างน้อย2ประโยคนะคะอันนี้เป็นกี่ประโยคเอ่ยน้องปีโป้ยัง1ประโยคอยู่เลยนะคะแต่ง2ประโยคนะคะเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาวางดินสอนะคะเด็กๆมาดูประโยคและข้อความของครูแหม่มแต่ละภาพบ้างดูภาพแรกนี่ภาพแรกครูแหม่มเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความได้ว่าพ่อหั่นผักพ่อทำแกงเขียวหวานฉันกับพ่อรับประทานอาหารด้วยกันแบบนี้นะคะมาดูภาพที่สองน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะการแบ่งปันลูกอมใช่ไหมคะครูแหม่มแต่งประโยคได้ว่าต๋องซื้อลูกอมต๋องแบ่งลูกอมให้ปิ่นปิ่นขอบใจต๋องที่มีน้ำใจนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้สรรพนามนะคะในเรียกว่าในข้อความได้เลยนะคะต่อไปภาพที่3แก้วชวนเพื่อนๆไปห้องสมุดกันชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไก่ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดแบบนี้นะคะเด็กๆคนไหนยังแต่งประโยคไม่เสร็จทั้ง3รูปภาพนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปทำที่บ้านนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะและนำประโยคแต่ละประโยคที่เด็กแต่งนะคะมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวเป็นข้อความนะคะถือว่าเด็กๆประสบความสำเร็จนะคะคุณแม่มีคำถามค่ะหากเด็กๆเนี่ยแต่งประโยคและสามารถนำมาเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆหรือเป็นเรื่องราวสั้นๆได้จะมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะใครตอบคำถามได้รับเพิ่มอีก1คะแนนค่ะหากนักเรียนแต่งประโยคและสามารถนำมาเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆหรือเป็นเรื่องราวสั้นๆได้จะมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะมีประโยชน์กับน้องยังไงคะ
1: สามารถได้สามารถสื่อสารได้คร
0: ับสามารถอะไรนะคะ
1: สื่อสารได
0: ้เก่งมากเราสามารถนำไปใช้สื่อสารได้นะคะแล้วก็ในระดับถัดไปเนี่ยถ้าเด็กๆนำข้อความนะคะหรือว่านำประโยคมาเรียบเรียงเป็นข้อความหรือเป็นเรื่องสั้นๆได้นะคะต่อไปเด็กๆก็จะสามารถแต่งเรื่องสั้นหรือว่าแต่งเรื่องบางคนอาจจะชอบแต่งการ์ตูนแต่งนิทานแต่งนิยายนะคะการเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะในเรื่องนั้นนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรักภาษาคำคล้องจองในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องคำคล้องจองและใบงานที่4เรื่องคำคล้องจอง1พยางค์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความนะคะถือว่าเด็กๆต้นทางเนี่ยสามารถนะคะผ่านจุดประสงค์ต่างๆของครูแหม่มได้นะคะสามารถแต่งประโยคได้แล้วก็นำมาเรียบเรียงเป็นข้อความได้นะคะฝากเด็กๆลองกลับไปปฏิบัติแบบนี้ลองแต่งประโยคลองเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะคะเราจะได้มีทักษะมีพื้นฐานในการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dlt.ac.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่าง

0: บรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่
0: 2นะครับกับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยรูปเรขาคณิตใช่ไหมรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต
1: 3
0: มิติรูปปิดและรูปเปิดนะในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีว่าแต่ละรูปนี้จะมีลักษณะอย่างไรแน่นอนว่าเด็กๆในคาบเรียนนี้นะนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันนะอย่างแรกนักเรียนจะต้องจำแนกได้นะครับว่าเอ๊ะรูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใดเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีนะครับต้องจำแนกรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีได้นะให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจำแนกในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะออกมาพูดออกมาอธิบายนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกที่ครูเตรียมไว้ให้เด็กๆดีกว่านะกิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมแยกได้ไหมนะครับแน่นอนว่าเด็กๆน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วในเรื่องของรูปเรขาคณิตใช่ไหมรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติแตกต่างกันยังไงลูกใครบอกคุณครูได้บ้างเชยพฤกษ์ลูกเชยพฤกษ์คิดว่าแตกต่างกันยังไง
3: รูป2มิติจะติดกับพื้นครับติดกับกระดาษครับ
0: แบนๆเรียบๆใช่ไหมรูป3มิติละลูก
3: ถ้ารูป3มิติมันก็จะติดเหมือนกันแต่ว่าดูมีปุ่มคร
0: ับ อับมีใครเพิ่มเติมไหมมีใครเพิ่มเติมไหมอ่านโมลูกมีใครเพิ่มเติมจากเพื่อนได้บ้างรูป3มิติลูกจะมีอะไร
4: รูป2มิติจะเป็นรูปที่ไม่มีความหนา
0: ไม่มีความหนานะ
4: แต่รูป3มิติจะมีความหนาและความกว้างครับ
0: มีความหนาความกว้างความสูงนั่นเองนะครับเอาด้วยใช่ไหมอันนั้นคือรูปเรขาคณิต3มิตินะครับวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาจำแนกนะรูปเรขาคณิต2มิตินะว่าแต่กิจกรรมนี้แยกได้ไหมเด็กๆน่าจะทำอะไรกันนะมาดูขั้นตอนก่อนนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงว่าปลายทางและต้นทางจะต้องนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะช่วยกันจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติที่คุณครูจะแจกให้ซึ่งครูได้วางไว้ที่โต๊ะเด็กๆแล้วใช่ไหมครับส่วนปลายทางนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับต้นทางได้นะให้เด็กๆแยกเป็น2กองคุณครูจะมีรูปเรขาคณิต2มิติแบบหลากหลายให้เด็กๆดูนะครับแล้วให้เด็กๆแยกเป็น2กองโดยให้บอกว่าจำแนกโดยพิจารณาจากสิ่งใดนั่นคือเกณฑ์ในการแยกหรือจำแนกนั่นเองนะครับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกให้เด็กๆ เขียนลงในกระดานนะครับว่าเราใช้พิจารณาจากสิ่งใดนะเด็กๆเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: ครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะของครูนะนี่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดต่างๆนะบางคนอาจจะทราบชื่อแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบชื่อเราจะมาทราบชื่อกันในชั่วโมงเรียนนี้นะครับชั่วโมงเรียนนี้เด็กๆจะได้ทราบชื่อของเขาแน่ว่าแต่ละรูปชื่ออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กองและบอกว่าพิจารณาจากสิ่งใดเริ่มลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับและอย่าลืมเขียน

นคิดเขียนเสียก่อนจะตายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์

0: เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะเราจำแนกโดยพิจารณาจากสิ่งใดให้เด็กๆ เขียนลงในกระดานนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะแยกออกเป็น2กองนะ2กองนะครับสองกองเท่านั้น2กองสองกองแยกได้ยังเอ่ยใช้อะไรในการพิจารณาเขียนเลยเขียนยังไงเขียนสั้นๆเลยเขียนยังไงเขียนลงมือนะกลุ่มนี้แล้วลูกเรียบร้อยหรือยังใช้อะไรในการพิจารณาเขียนลงไปใช้อะไรเนี่ยเนี่ยทำไมเราถึงแยกเป็นสองสองกองแบบนี้ดูจากอะไรเอ่ยก็เป็นรูปหมดแล้วลูกจะดูยังไงเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงเออเราเขียนได้เลยเราเขียนได้เลยนะกลุ่มที่สองสยังลูกอย่าลืมเขียนนะว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดได้กี่กองเอ่ยสองกองอันไหนเอ่ยไหนสองกองนี่มีไหนอันนี้ล่ะต้องสองกองต้องสองกองเท่านั้นนะไม่สามกองนะคุณครูให้แยกสองกองเท่านั้นสองกองเท่านั้นสองกองนะสองกองให้แยกเป็นสองกองก่อนตอนนี้ให้แยกเป็นสองกองก่อนเขียนยังไงมออุมออะไรเขียนให้ถูกต้องนะได้ไหมได้ไหมสังเกตสิแยกเป็นสองกองเราจะใช้อะไรอันนี้ด้วยต้องรวมกันลองพิจารณาสิเราจะใช้อะไรในการจำแนกก่อนนะเราใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรในการจำแนกลูก
1: น่าจะเป็นสามมิติ
0: รูปเหล่านี้เป็นรูปเรขาคณิตกี่มิติเนี่ยสองมิติมาเลยแสดงว่าเราจะใช้แยก2มิติ3มิติไม่ได้ถูกไหมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะแล้วสังเกตเลยเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรูปพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยมันมีอะไรเนี่ยเนี่ยและอันนี้ล่ะมีไหมเราก็อาจจะพิจารณาจากอะไรขอบของรูปใช่ไหมก็เขียนไปในกระดานนะกลุ่มนี้ได้ไหมได้กี่กลุ่มได้กี่กองได้กี่กองสองกองนะไปรวมกันสิสองกองสองกองเรียบร้อยยังใช้อะไรในการจำแนกเขียนถ้าสองกองเนี้ยใช้อะไรในการจำแนก
2: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยม
0: ได้ใช้เหลี่ยมในการจำแนกใช่ไหมเสร็จหรือยังมุมมออุมอมุมนะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะอย่าลืมเขียนในกระดานว่าใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรในการจำแนกเอ่ยตรงนี้ใช้อะไรในการจำแนกไหนสองกองวางรวมกันและดูความแตกต่างใช้อะไรในการจำแนกเธอได้สองกองนี้ใช่ไหมกับกองนู้นใช้อะไรในการจำแนกใช้อะไรลูกตามความเข้าใจเราฮะเราก็เขียนลงไปนะจะเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อน

0: นะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดที่จะได้ออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ออกมานำเสนอกลุ่มที่1หยิบรูปเลขาคณิตมาด้วยเป็น2กองใช่ไหมหยิบมาให้หมดหยิบมาให้หมดตัวแทนมา2คนพอ2คนกระดานมาด้วยกระดานมาด้วยมาเร็ววางตรงนี้ได้เป็นกี่กองลูก2กองใช่ไหมได้เป็น2กองแบบนี้ใช่ไหมได้2กองโดยพิจารณาจากอะไรกลุ่มนี้ได้2กองในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะโดยพิจารณาจากอะไรครับหยิบไม้เพื่อนหน่อยลูกใบหมอนลูกพิจารณาจากอะไรครับพิจารณาจากมุมได้2กองในลักษณะนี้ใช่ไหมครับกองนี้มีมุมไหมเนี่ยกองที่1เนี่ยกองที่1กองนี้นะกองนี้มีมุมไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีมั้ย
1: ม
0: ีมุมและกองนี้ล่ะลูกกองที่2เนี่ยมีมุมไหม
1: ไม่มีมุมค
0: ่
1: ะ
0: ไม
1: ่
0: มีมุมใช่มั้ยครับไม่มีมุมนะไม่มีมุมนะครับแสดงว่าเราพิจารณาจากมุมใช่มั้ยกลุ่มใดจำแนกแบบกลุ่มที่1บ้างยกมือจะใช้มุมยกมือเพื่อนจำแนกได้2กองคือกองที่1กับกองที่2กองที่1มีมุมนะครับกองที่2ไม่มีมุมนะใครพิจารณาแบบเพื่อนบ้างไม่มีนะแสดงว่ามีกลุ่มที่1นะพิจารณาจากมุมเรามาให้กลุ่มที่1หน่อยเยอะมากนะกลุ่มที่ออกมานำเสนอต่อไปคือกลุ่มที่5ลูกออกมากลุ่มที่5ออกมานำเสนอเอารูปเลขาคณิต2มิติของกลุ่มตนเองมาด้วยนะครูขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนนะกลุ่มที่1ลูกออกมาเลยลูกกลุ่มที่5มาเราแยกเป็น2กองยังไงไหนของเราอันไหนเราแยกยังไงครูไม่แยกให้ไหนเราแยกยังไงแบบนี้เหรอถูกต้องไหมของเราแยกแบบนี้เราใช้อะไรลูกเราใช้อะไรในการจำแนกอันนี้กองที่1ใช่ไหมนี่กองที่2เราแยกเป็น2กองในลักษณะนี้จากอะไร
1: มีความแหลมและไม่มีความแหลมค่ะ
0: อ๋อกองที่1 กองที่1ที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้นะครับที่คุณครูชี้อยู่ตรงนี้มีความแหลมมั้ยลูกเนี่ย
1: มี
0: ความแหลมใช่มั้ยแล้วกองที่2ของเราล่ะลูก
1: ไม่มี
0: ความแหลมใช่มั้ยอ๋อแยกจากความแหลมก็คือขอบของรูปนั่นเองนะดูจากขอบของรูปนะครับกองที่1จะเห็นว่าอ๋อมีความแหลมนะกองที่2ไม่มีความแหลมนะครับอ่ะเยี่ยมมากประมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากอ่ะเก็บไปด้วยเก็บรูปเราไปด้วยลูกเก็บรูปเราไปด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนะนั่นคือกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2ออกมานำเสนอคุณครูอยากทราบว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดอย่าลืมรูปเรขาคณิต2มิติของเรามาด้วยนะแยกเป็น2กองนะ เป็นสองกล่องช่วยครูกระจายให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูอย่างชัดเจนนะว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะครับกลุ่มนี้พิจารณาจากอะไรลูก
1: ดูจากเหลี่ยมของรูปสองมิติค่ะ
0: ดูจากเหลี่ยมของรูปเรขาคณิตสองมิติใช่ไหมแบ่งได้สองกองใช่ไหมลูกกองแรกมีเหลี่ยมไหม
1: มีเหลี่ยมค่ะ
0: อ๋อกองแรกกองที่หนึ่งตรงนี้นะครับมีเหลี่ยมนั่นเองนะจะเห็นว่ามีเหลี่ยมทุกรูปเลยใช่ไหมครับกองที่สองแล้วลูก
1: ไม่มีเหลี่ยมค่ะ
0: กองที่สองไม่มีเหลี่ยมนะการดูจากเหลี่ยมก็คือพิจารณาจากอะไรขอบของรูปนั่นเองใช่ไหมดูว่ามีเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าถ้าเราสัมผัสปุ๊บเราอาจจะไงโดนเหลี่ยมใช่ไหมครับกองที่หนึ่งใช่ไหมส่วนกองที่สองพอเราสัมผัสแล้วรู้สึกว่าขอบทำไมขอบเป็นเหลี่ยมไหม
1: ไม่เป็น
0: เหลี่ยมนั่นเองนะครับไม่เป็นเหลี่ยมนะอันนี้คือรูปเรขาคณิต2มิติจากกองที่2นะเยี่ยมมากอ่ะประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากอย่าลืมเก็บรูปเรขาคณิต2มิติของกลุ่มตนเองไปด้วยนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอมาเก็บให้หมดนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4อ่ะในซองกองของเราในซองกองของเรากระจายให้เพื่อนดูด้วยกระจายให้เพื่อนดูให้ชัดเจนนะอันนี้กองที่หนึ่งนะสองกองนะครับกองที่เราพิจารณาจากอะไรลูกแยกเป็นสองกองเราพิจารณาจากอะไรฮะเราพิจารณาจากอะไรเอ่ย
1: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยมครับ
0: มีเหลี่ยมกับไม่มีเหลี่ยมไหนกล้องไหนมีเหลี่ยมลูกกล้องชี้เพื่อนดูสิชี้เพื่อนดูกล้องนี้ใช่ไหมครับมีเหลี่ยมนะกล้องที่1มีเหลี่ยมใช่ไหมครับกล้องที่2ล่ะลูกอ๋อกล้องที่2มีเหลี่ยมไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเหลี่ยมแสดงว่าพิจารณาเหมือนกลุ่มที่2ใช่ไหมอ๋อดูจากเหลี่ยมเช่นกันนะครับนั่นก็คือดูจากขอบของรูปนะประเมินให้กลุ่มที่4หน่อยกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอนะครับนั่นคือกลุ่มที่3ลูกออกมานำเสนอมากลุ่มที่3 2คนลูกมาช่วยกันช่วยกันนะอยู่กลุ่มเดียวกันต้องช่วยกันนะครับอยู่ห้องเดียวกันต้องรักกันนะ2กอง2กองไหนเราจำแนกยังไงกระจายเพื่อนดูด้วยกระจายเพื่อนดูเราพิจารณาจากอะไรกระจายเพื่อนดูให้ชัดเจนเราพิจารณาจากอะไรลูก
1: เหลี่ยมค่ะ
0: พิจาร
1: เหลี่ยม
0: เหลี่ยมใช่ไหมไหนกล้องไหนมีเหลี่ยมลูกกล้องไหนชี้เพื่อนดูหน่อยกล้องนี้ใช่ไหมมีเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่กล้องที่ไม่มีเหลี่ยมแล้วลูกไหนรูปร่างเป็นยังไงลูกอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยที่ไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมครับแบบนี้เนาะไม่มีเหลี่ยมใช่ไหมครับนะไม่มีเหลี่ยมนะไหนแบบมีเหลี่ยมช่วยเพื่อนดูสิแบบมีเหลี่ยมกองที่มีเหลี่ยมนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะแสดงว่าเราใช้เหลี่ยมในการพิจารณานั่นก็คือขอบของรูปนั่นเองนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะเก็บอุปกรณ์ด้วย

0: เมื่อเด็กๆนะจำแนกได้แล้วใช่ไหมครับสองกองอย่าพึ่งนำมารวมกันนะให้วางไว้บนโต๊ะนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะวางไว้บนโต๊ะในลักษณะของสองกองเช่นเดิมนะครับสองกองนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะพิจารณาจากอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้จำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กองใช่ไหมครับมาดูกันนะถ้าเราพิจารณาจากขอบของรูปเป็นเกณฑ์นะคุณครูก็จะได้2กองในลักษณะนี้นะครับกองที่1มีขอบเป็นอะไรมีขอบเป็นแนวตรงใช่ไหมจะเห็นว่ารูปมีอะไรด้วยบางกลุ่มที่บอกว่ามีอะไรมีเหลี่ยมใช่ไหมกองที่1มีเหลี่ยมนั่นเองนะครับมีขอบเป็นแนวตรงนะแต่เมื่อมาพิจารณากองที่2มีขอบเป็นอะไรเนี่ยมีขอบเป็นอะไรมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ป่ะแสดงว่าอ๋ออย่างแรกเราอาจจะพิจารณาจากขอบของรูปนะครับหรือเราอาจจะพิจารณาแบบกลุ่มที่1กลุ่มที่1พิจารณาจากอะไรเมื่อสักครู่นี้พิจารณาจากพิจารณาจากมุมนะกองที่1นะครับก็คือเป็นรูปที่มีมุมใช่มั้ยมีมุมนั่นเองนะครับมีมุมนะมีมุมทุกรูปสังเกตว่ามีมุมหมดเลยใช่มั้ยครับและกองที่2สังเกตว่าเป็นรูปที่ทําไมไม่มีมุมใช่ไหมเราอาจจะใช้มุมในการพิจารณาก็ได้นะจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆพิจารณารูปเรขาคณิต2มิติในกองที่1นะคุณครูถามว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันใครตอบคุณครูได้บ้างแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันลองดูจากที่เราจำแนกสิลองดูจากที่เราจำแนกสิกองที่1มีสิ่งใดเหมือนกันดาเนียลูกดาเนีย
1: เหลี่ยมค่ะ
0: แต่ละรูปมีเหลี่ยมเหมือนกันมีอะไรอีกนโมลูกนโม
2: เป็นมุมครับ
0: มีอะไร
2: มีมุมครับ
0: มีมุมอะไรอีกลูกอะไรอีกวันใหม่ลูกวันใหม
3: ่เป็นรูปภาพ2มิติเหมือนกันค่ะ
0: อะไรนะ
3: เป็นรูปภาพ2มิติกันค่ะ
0: เป็นรูปเรขาคณิต2มิติเหมือนกันมีอะไรอีกไหมปกรณ์ลูกสิ่งที่เหมือน
4: มีเส้นตรงเหมือนกันครับ
0: มีขอบเป็นแนวตรงเช่นกันใช่ไหมครับเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
5: เป็นรูปปิดเหมือนกันครับ
0: เป็นรูปปิดเหมือนกันเยี่ยมมากมีอะไรอีกไหมโหหลากหลายเลยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือมีขอบเป็นแนวตรงเหมือนกันและมีมุมเหมือนกันใช่ไหมทุกรูปมีมุมเลยนะครับแต่เราไม่ได้พิจารณาถึงขนาดนะมีขอบเป็นแนวตรงเหมือนกันและมีมุมเหมือนกันนะครับเป็นรูปปิดเหมือนกันด้วยใช่ไหมแล้วก็แน่นอนเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเหมือนกันแน่นอนนะครับเด็กๆมาดูนะคุณครูจะให้เด็กๆนะครับรู้จักคำคำนี้นะคำศัพท์ใหม่นะคำว่าด้านนะครับขอบที่เป็นแนวตรงแต่ละขอบเราเรียกว่าด้านนะหรือ side นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนะด้านเช่นรูปนี้เด็กๆคิดว่ามีกี่ด้านเนี่ย4ด้านใช่ไหมนี่ไงขอบเป็นแนวตรงอ๋อ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านรูปนี้ล่ะลูกทดสอบสักเล็กน้อยกี่ด้านลูก3ด้านนะด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3นะครับปณิดาปณิดารูปนี้มีกี่ด้านครับกี่ด้านเอ่ยตอบรูป
6: 4ค่ะ
0: 4อะไรเอ่ย
6: 4
3: 4ด้าน
0: 4ด้านถูกต้องอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยแสดงว่าเราเข้าใจคำว่าด้านนะปลายทางแล้วครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับด้านก็คือขอบที่เป็นแนวตรงนั่นเองนะแล้วนักเรียนคิดว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดต่างกันคิดว่ามีสิ่งใดต่างกันแต่ละรูปนี้มีสิ่งใดต่างกันอนโมลูกนโมมีสิ่งใดต่างกัน
2: บางอันมี3มุมบางอันมี4มุมครับ
0: บางอันมี3มุมบางอันมี4มุมนะบางรูปนะบางรูปมี4มุมบางรูปมี3มุมเกียร์ไหนล่ะลูกมีอะไรที่แตกต่างอีก
3: รูปไม่เหมือนกันครับ
0: รูปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหน
2: บางอันก
0: ็มีกี่ด้าน
2: 3ด้าน
0: อ๋อบางรูปก็มี3ด้านบางรูปก
2: ็4ด้านครับ
0: มี4ด้านแสดงว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจำนวนด้านและจำนวนมุมใช่หรือไม่ลูกใช่ไหมฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1เป็น2กลุ่มให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้ครับให้จำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1นะกองที่1เมื่อสักครู่นี้ออกเป็น2กลุ่มลูกลงมือปฏิบัติครับกองที่1นะเราพิจารณาจากอะไรเขียนมันเดิมด้วยนะพิจารณาจากสิ่งใดเขียนมันเดิมด้วยนะอย่าลืมเขียนว่าดูจากสิ่งใดพิจารณาจากสิ่งใดฮะอย่าลืมเขียนในกระดานนะว่าพิจารณาจากสิ่งใดครับเราแยกออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมและเราใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะดูเลยครูให้จำแนกกองนี้ใช่ไหมเขียนเลยเขียนเลยจำแนกเป็น2กองจำแนกจากอะไรคุณครูให้จำแนกกองนี้ใช่ไหมกองนี้เรายังไม่ต้องไปสัมผัสนะเสร็จหรือยังกลุ่มนี้บางอันพิจารณาจากอะไรเขียนลงไปกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยพี่น่าจากอะไรเขียนลงไปเดี๋ยวครูจะสุ่มนะออกมานำเสนอกลุ่มที่แตกต่างกันนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรง เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อน

0: ่อนนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่4ลูกมากลุ่มที่4หยิบรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1ที่แยกออกเป็น2กองนะกองที่1นะมันครูเน้นย้ำว่ากองที่1นะครับมาเลยลูกมาเราพิจารณาจากอะไรในสองกองของเราสองกลุ่มสองกลุ่มของเรากระจายเพื่อนดูให้ชัดเจนนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ใช่ไหมครับเราพิจารณาจากอะไรเราพิจารณาจากอะไร
1: บางอันมี3ด้านบางอันมี4ด้านครับ
0: บางรูปมี3ด้านบางรูปมี4ด้านในรูปไหนมี3ด้านลูกรูปนี้นะกลุ่มที่1ใช่ไหมครับมี3ด้านนะกลุ่มที่2แล้วลูกมีกี่ด้าน
1: 4ด้านครับ
0: มี4ด้านนะแสดงว่าเราพิจารณาจากจำนวนด้านใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะกลุ่มที่4อย่าลืมรูปเรขาคณิตของตนเองนะครับเก็บไปกลุ่มถัดมาที่จะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่1ลูกออกมากลุ่มที่1นะกลุ่มที่1ไหนกระจายเพื่อนดูหน่อยได้2กลุ่มใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกลูก
2: ได
0: ้ใช้จำนวนอะไร
2: ของด้าน
0: จำนวนด้านในการจำแนกใช่ไหมครับกลุ่มที่1นี่มีกี่ด้านลูก
2: 3
0: มีกี่ด้าน
2: 3
0: ไหนชี้เพื่อนดูมี3ด้านนะสุ่มมาสัก1รูปมี3ด้านยังไงไหนนับให้เพื่อนดูหน่อย
2: 1 2 3
0: นับมาอีก1ครั้งอันนี้ถ้าตรงนี้เป็นอะไรมุมนะนี่ด้านอยู่ตรงนี้หนึ่งด้าน
2: 2
0: ด้าน
2: 3ด้าน
0: กี่ด้าน
2: 3ด้าน
0: 3ด้านนะแล้วกองนี้ล่ะลูกหยิบมา
2: 1ด้าน
0: 1ด้าน
2: 2ด้าน
0: 2ด้าน
2: 3ด้าน
0: 3ด้าน
2: 4ด้าน
0: 4ด้านเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราได้2กลุ่มโดยพิจารณาจากจำนวนด้านนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1นอเยี่ยมมากนะมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมมีไหมมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมมีกลุ่มใดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนด้านไหมกลุ่มไหนพิจารณาจากจำนวนด้านยกมือแสดงว่าพิจารณาจากจำนวนด้านทั้งห้องเลยนะครับแล้วปลายทางล่ะครับพิจารณาจากสิ่งใดครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะจากเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆนะครับแต่ละกลุ่มใช่ไหมจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติกองที่1เป็น2กลุ่มนะเราอาจจะจำแนกได้2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเป็นรูปที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุมใช่ไหมครับด้าน3ด้านมุม3มุมนะเด็กๆดูกลุ่มที่1นะครับแม้มีกี่ด้านเนี่ยด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3มีกี่มุม3มุมมุมที่1มุมที่2มุมที่3นะครับแสดงว่ากลุ่มที่1เป็นรูปที่มีด้าน3ด้านมุม3มุมนะมาพิจารณาอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ครูจำแนกออกมานะครับกลุ่มที่2เป็นรูปที่มีด้านกี่ด้าน
3: 4ด้าน
0: 4ด้านมีมุมกี่มุม
3: 4ม
0: ุมมีมุม4มุมนะครับจะเห็นว่าเช่นรูปนี้นะมีด้าน1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้านมีมุมกี่มุมครับ1มุม2มุม3มุม4มุมนะครับนั่นหมายความว่า

0: ที่สองเป็นรูปที่มีด้าน4ด้านมุม4มุมนะเมื่อพิจารณาทุกรูปแล้วนะครับแสดงว่าคุณครูใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาในลูกคุณครูใช้อะไรในการพิจารณานอกจากจำนวนด้านและอะไรอย่างนึงจำนวนอะไรครับนะโมจำนวนอะไรเอ่ย
1: ความครับ
0: เรียกว่าอะไร
1: เรียกว่า
0: คุณครูบอกว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้พิจารณาจากจำนวนด้านและจำนวนอะไรใครตอบคุณครูได้บ้างอีฟลูก
2: พิจารณาจากมุมค่ะ
0: พิจารณาจากมุมนะครับฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเราอาจจะพิจารณาได้ทั้งจำนวนด้านและจำนวนมุมเพื่อจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติออกเป็น2กลุ่มนะจากกองที่1นะครับและที่สำคัญนะคุณครูอยากให้เรารู้จักชื่อนะครับกลุ่มที่1รูปที่มี3ด้านและมีมุม3มุมเราเรียกว่ารูปอะไรรูปสามเหลี่ยมนะครับครูบอกไปแล้วนะและนักเรียนคิดว่ารูปที่มี4ด้านและมี4มุมเรียกว่าอะไรรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะแสดงว่าเด็กๆรู้จักรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมหรือยังรูปที่มี3ด้านและมีมุม3มุมเรียกว่าร ูปสามเหลี่ยมรูปที่มี4ด้านมุม4มุมเรียกว่าร ูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆพิจารณารูปเรขาคณิต2มิติกองที่2อ่ะเด็กๆใช้สายตามองไปที่กองที่2ของตนเองนะรูปเลขาคณิต2มิติกองที่2ของตนเองส่วนปลายทางถ้าไม่มีนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆคุณครูได้นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าแต่ละรูปมีสิ่งใดเหมือนกันมีสิ่งใดเหมือนกันเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
4: ไม
0: ่
4: มี
1: วงกลมเหมือนกันครับ
0: เป็นวงกลมเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยังไม่ใช่นะชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
5: ์มีลักษณะโค้งครับ
0: มีลักษณะโค้งอ๋อมีขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมอะไรอีกอะไรอีกมีอีกไหม
6: ไม่มีมุมครับ
0: ไม่มีมุมเยี่ยมมากอะไรอีกอะไรอีกเกียร์ไหนลูก
7: ไม่มีเหลี่ยม
0: ไม่มีอะไร
8: ไม่มีด้านคร
0: ับ ไม่มีด้านนั่นเองนะครับเยี่ยมมากแสดงว่าแต่ละรูปนะสังเกตว่าขอบของรูปเป็นเส้นโค้งไม่มีด้านและไม่มีมุมโอ้เด็กๆตอบได้ครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่ละรูปมีสิ่งใดที่แตกต่างกันมีสิ่งใดต่างกันใครตอบเบิ้ลลูกเบิ้ลมีสิ่งใดต่างกันลูกจะมีต่างกันอยู่ใช่ไหมมีอะไรต่างกัน
9: มันจะเป็นทรงสูงกับทรงสั้นครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
10: มันไม่สูงจริง
11: โอ้อันนั้นนะก็สูง
0: ได้ไหมได้ไหมไม่เป็นไรลูกใครช่วยเพื่อนได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างนักเรียนคิดว่ามีอะไรแตกต่างกันมีอะไรแตกต่างกันวันใหม่ลูก
12: มีทรงกลม
0: วงกลมวงกลม
12: มีวงกลมและวงรี
0: และวงรีใช่ไหมโอ้รู้จักชื่อแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ละรูปนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีสิ่งที่ต่างกันก็คือบางรูปมีลักษณะยาวรีใช่ไหมคล้ายขอบของจานเปรหรือรูปไข่แต่บางรูปก็ทำไมโอ้กลมเลยใช่ไหมครับบางรูปก็ทำไมรีนะยาวๆใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต่างกันนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองช่วยแนกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำแนกรูปเรขาคณิต2มิติจากกองที่2เป็น2กลุ่มพร้อมกับบอกเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดลงมือปฏิบัติได้ทั้งต้นทางและปลายทางครับพิจารณากองที่2แล้วแยกออกเป็น2กลุ่มนะจำแนกออกเป็น2กลุ่ม

0: แสดงว่าตอนนี้เราจะไม่สัมผัสกองที่1ใช่ไหมมือเราจะไม่สัมผัสกับกองที่1เราจะดูกองที่2เป็นหลักแล้วแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับแน่นอนการที่เราจะจำแนกออกเป็น2กลุ่มได้เราก็จะต้องมีเกณฑ์ในใจว่าเราพิจารณาจากสิ่งใดนะครับแล้วเราก็ทำการจำแนกออกเป็น2กลุ่มครับหวังว่าปลายทางคงทำกันได้นะครับได้ไหมจำแนกหรือยังไหนอ๋อจำแนกเรียบร้อยแล้วจำแนกจากอะไรจำแนกจากไม่มีด้านหรอก็ไม่มีด้านทั้งคู่นี่หืมทั้งสองกลุ่มเนี้ย
1: วงรีจะสูงกว่าวงกลมนิดนึง
0: รียาวเขาใช้ว่ารียาวอืมอืมจะดูว่าทุกกลุ่มจะใช้อะไรในการพิจารณาวงรีใช้รอเรือลูกรออีรีน่าจะจำแนกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะครับกลุ่มนั้นคือกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนะเชิญกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่2ออกมานำเสนอมาออกมานำเสนอลูกนะเป็น2กลุ่มนะครูช่วยเราจำแนกยังไงใช้อะไรในการจำแนกลูก
2: ความรีและความกลมค่ะ
0: ความอะไรนะ
2: ความรีและความกลม
0: ใช้ความรีและความกลมในการจำแนกใช่ไหมอันไหนรีอันไหนกลมเอ่ย
2: อันนี้รี
0: ชี้ก็กลุ่มนี้รีไหนกลุ่มไหนกลมลูก
2: กลุ่มนี้กลม
0: อ๋อใช้ลักษณะของรูปในการจำแนกใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยอ่ะกลุ่มใดใช้เหมือนกลุ่มที่2บ้างยกมือกลุ่มใดใช้แบบกลุ่มที่2บ้างยกมือใช้ความรีและความกลมกลุ่มที่5เหมือนกลุ่มที่3เหมือนกลุ่มที่4เหมือนกลุ่มที่1แล้วลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะเหมือนนะเยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยถ้าเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะว่าชื่อของเขาจะชื่ออะไรนะกลุ่มที่4เหมือนไหมสรุปของเราใช้อะไรในการจำแนกตอบไม่ได
3: ้มีความยาวกับไม่มีความยาวครับ
0: มีความยาวกับไม่มีความยาวนะครับกลุ่มอื่นแล้วลูกมีไหมนอกเหนือจากนี้และจำแนกได้เหมือนเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ไหมสองกลุ่มในลักษณะเดียวกันไหมสองกลุ่มลักษณะเดียวกันไหมลักษณะเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับในหน้าจออีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่หนึ่งอาจจะแยกได้เป็นอะไรลักษณะนี้ใช่ไหมลักษณะกลมเลยใช่ไหมลักษณะกลมเลยใช่ไหมครับกับกลุ่มที่สองจะเห็นว่ายาวๆรีๆใช่ไหมครับกลุ่มที่1เขามีชื่อเฉพาะของเขานักเรียนคิดว่าเขาน่าจะชื่ออะไรลูก

0: ชื่ออะไรเก่งมากวงกลมกลุ่มที่สอง
1: วงร
0: ีนั่นเองนะสรุปกันสักเล็กน้อยจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำกิจกรรมไปนักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดกี่มิติกี่มิติใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างดานีออกมาลูกออกมาเขียนให้ครูหน่อยกี่มิติเอ่ย2เขียนยังไงสองมิตินะเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยนะและการจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมกับวงกลมและวงรีตอนที่เราแยกออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมสองกลุ่มใหญ่ๆเราพิจารณาจากอะไรได้บ้างเราแยกออกเป็น2กองใหญ่ๆใช่ไหมกองหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมกองหนึ่งเป็นรูปวงกลมเป็นวงกลมและวงรีพิจารณาจากอะไรใครออกมาเขียนได้บ้างพิจารณาจากอะไรที่ตอนแรกเราแยกตอนแรกเลยเราพิจารณาจากอะไรลูกจากอะไรครับใครออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยพิจารณาจากอะไรนะโมลูกพิจารณาจากอะไรครับ
2: มุมและด้านและความยาวกับไม่มีความยาวครับ
0: ตอนแรกที่เราพิจารณาแยกออกเป็น2กองนะแยกออกเป็น2กองนะเราใช้อะไรขอบของอะไรขอบของรูปนั่นเองนะเราพิจารณาจากขอบของรูปนะครับเราพิจารณาจากขอบของรูปนะหรือเราอาจจะพิจารณาจากอะไรได้อีกนอกจากขอบของรูปแล้วเราจะพิจารณาจากอะไรที่แยกเป็น2กองมุมใช่ไหมน่าจะจำได้นะครับอาจจะพิจารณาจากมุมก็ได้นะแล้วการจำแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมพิจารณาจากจำนวนอะไรแยกรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมจำแนกออกเราใช้พิจารณาจากอะไรจำนวนอะไรจำนวนอะไรลูกจำนวนอะไรเอ่ยพิจารณาจากจำนวนอะไรอะไรเอ่ยดานีลูก
3: ด้านค่ะ
0: ด้านหรืออาจจะพิจารณาจากอะไรได้อีก
3: มุม
0: เยี่ยมมากด้านหรือมุมก็ได้อ่ะใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างประกอบลูกมาน่าจากอะไรเขียนตรงนี้พิจารณาจากจำนวนด้านใช่ไหมครับดออานอดานไม่โทด้านนะหรือจำนวนอะไรเยี่ยมมากจำนวนมุมนะมุมเขียนยังไงมออุมอมุมนะเยี่ยมมากปรบมือให้ประกรณ์หน่อยและดาเนียด้วยนะที่ช่วยเพื่อนนะครับรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปปิดที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุมใบหมอนลูกรูปอะไรเอ่ย
4: สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมค่ะ
0: รูปอะไรที่มีด้าน3ด้านและมุม3มุม
4: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยมอ่ะออกมาเขียนให้ครูหน่อยใบมอนมา

0: รูปสามเหลี่ยมนะถูกต้องประมือให้ใบหมอนหน่อยรูปปิดที่มีด้านสี่ด้านมุมสี่มุมเรียกว่าออกมาเขียนให้ครูหน่อยเจ้านายมารูปอะไรรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับรูปสี่เหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับมาดูถัดไปนะวงกลมและวงรีเป็นรูปปิดที่มีขอบของรูปเป็นเส้นอะไรใครเอามาเขียนให้ครูได้บ้างเป็นเส้นอะไรนโมลูกออกมาเป็นเส้นอะไรเป็นเส้นอะไร
1: โค้ง
0: เขียนเลยโอคอควายเส้นโค้งนะและไม่มีด้านไม่มีมุมใช่ไหมครับแต่วงรีจะมีลักษณะยาวรีคล้ายๆขอบจานเปลหรือรูปไข่นั่นเองประมือนโมหน่อยเยี่ยมมากนะสำหรับแบบฝึกที่เด็กๆจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.2 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 3.2 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 3.2 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องรูปหลายเหลี่ยมในตอนที่1สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนหมดทำความเคารพ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้ wow.
2: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปียกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณปู่มาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายเหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นน่ะนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียน

0: วัดเหรอคะ
1: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
0: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
0: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเงียบจัง
2: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
0: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
0: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
0: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
0: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
1: ชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
5: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
1: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูโนได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
5: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะรวมถึงนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องต้นทางนี้ด้วยค่ะวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนั่นเองนะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเดินอย่างสำรวมซึ่งเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทของไทยนั่นเองนะคะในการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องรู้จักคำว่ามารยาทเพราะเราอยู่รวมกับคนอื่นๆนะคะดังนั้นแล้วเราจะทำตามใจตนเองทุกอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นมารยาทการไหว้การกราบการเดินการนั่งหรือการแต่งกายต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากเรานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันย่อมเป็นที่น่ารักของทุกๆคนนะคะผู้ใหญ่เห็นก็ชื่นชมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการเดินหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วเราจะรู้จักหลักปฏิบัตินะคะหรือปฏิบัติตามหลักของมารยาทการเดินได้นั่นเองนะคะซึ่งการเดินครูแนนเชื่อว่านักเรียนของเรานั้นปฏิบัติได้ดีทุกคนเพราะว่าจากการที่สังเกตนะคะอยู่ที่โรงเรียนการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งบางคนปฏิบัติได้ดีนะคะแต่บางคนอาจจะลืมตัวนะคะเลยเป็นยังไงลูกปฏิบัติไม่ถูกต้องนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและนำไปปฏิบัติกันนั่นเองค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมว่าครูแนนสอนเรื่องอะไรคะในรายวิชาสังคมกลุ่มที่4ค่ะคุณครูแนนสอนเกี่ยวกับมารยาทอะไรคะ
2: การกราบครับ
1: การกราบการกราบไปแล้วกลุ่มที่3ค่ะคุณแนนสอนมารยาทเกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วคะ
3: การยืนครับ
1: การยืนเก่งมากค่ะสอนมารยาทอะไรไปอีกแล้วคะกลุ่มที่1นอกจากการกราบการยืน
4: การไหว้ครับ
1: การไหว้มีอะไรอีกไหมคะคุณแนนสอนในเรื่องของการไหว้การกราบและการยืนไปแล้วซึ่งการยืนเวลาที่เราได้ยินเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะยืนตัวตรงเท้าชิดและมือแนบกับลำตัวตั้งใจร้องเพลงชาตินั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติในทุกๆวันในช่วงเข้าแถวครบธงชาตินั่นเองค่ะและเวลาที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่มือลักษณะของมือต้องทำอย่างไรคะคุณเอนขอตัวอย่างนะคะจากกลุ่มที่1ค่ะเวลาที่เรายืนคุยกับผู้ใหญ่มือแนบลำตัวใช่ไหมคะหรือนอกจากการแนบลำตัวแล้วทำอะไรได้อีกคะ
5: เอามือประกบกัน
1: เอามือประกบหรือประสานกันนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าสิ่งที่คุณแนนสอนไปนักเรียนจำได้นั่นเองและเมื่อเวลาที่ผู้ใหญ่เดินเข้ามาร่วมสนทนากับเราด้วยแต่ในขณะนั้นเรานั่งอยู่เราควรทำอย่างไรคะ

0: ยืนแล้วให้ผู้ใหญ่นั่งเอ๊ะอีกนิดนึงค่ะนักเรียนปลายทางลองตอบสิคะว่าเมื่อเวลาที่เรานั่งอยู่และผู้ใหญ่เดินเข้ามาสนทนากับเราเราควรปฏิบัติอย่างไรกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่คะเวลาที่เรานั่งอยู่ผู้ใหญ่เดินเข้ามาสนทนาด้วยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ยืนแล้วก็ยืนคุยกับผู้ใหญ่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะเดินเข้ามาสนทนากับเราและเมื่อเรานั่งอยู่เราควรลุกขึ้นยืนและพูดคุยกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็จะเป็นมารยาทที่ดีนั่นเองค่ะสิ่งที่ครูเนนสอนไปถ้านักเรียนไม่นำไปปฏิบัติเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์นั่นเองซึ่งสิ่งที่ครูแนนสอนไปนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และถ้าปฏิบัติได้นะคะเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนั่นเองค่ะครูแนนมีรูปภาพเอ๊ะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกับครูแนนครูแนนมีกิจกรรมฝึกสมาธิฝึกสติกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสติฝึกสมาธิก่อนที่เราจะเรียนรู้นักเรียนเคยร้องเพลงมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเดี๋ยวนักเรียนดูครูแนน1รอบและค่อยปฏิบัติตามนะคะเข้าใจไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะโอ้โหวันนี้นักเรียนง่วงนอนมากเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อม
0: โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูแนนจะทำให้นักเรียนดู1รอบแล้วเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: แล้วเดี๋ยวดูครูแนนก่อนนะคะแล้วค่อยปฏิบัติค่ะมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือไหลไหลมือตักตักมือมือศอกศอกมือโอ้โหทำได้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ครูแนนก็แอบมีทำผิดอยู่บ้างใช่ไหมคะแอบสะดุดไปนิดนึงแต่คุณแนนเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำได้ดังนั้นแล้วการทำท่าทางประกอบและร้องเพลงไปด้วยเราจะต้องมีอะไรคะเด็กๆเราต้องมีสตินั่นเองพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้อมแล้วเราทำพร้อมกันได้เลย1 2 3มือตักตักมือมือเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าคุณแนนสติเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันอีก1รอบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมคุณเอนต้องขอโทษด้วยนะคะเห็นไหมคะการที่เรามีสติเราจะทำอะไรเราก็จะทำได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเอนอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนั่นเองค่ะพร้อมนะคะพร้อมมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือขวาซ้ายขวาซ้ายมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือหมุนหมุนมือตักตักมือมือศอกศอกมือตักตักมือมือไหลไหลมือ
3: ทำได้ไหมคะ
0: ทำได้นะคะโอ้โหครูแนนต้องมีสติอย่างมากเลยนะคะถ้าเพราะว่าครูแนนร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยเดี๋ยวครูแนนให้นักเรียนกลับไปฝึกเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะครูแนนจะขอตัวแทนมาฝึกเพื่อนๆดีไหมคะดีไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะเป็นการฝึกสติและสมาธิของเราเพราะอะไรลูกไม่เป็นไรค่ะซึ่งเรานะคะทำท่าทางประกอบและร้องเพลงไปด้วยนั้นเป็นอย่างไรคะบางทีเราอาจจะหลงจะลืมซึ่งเมื่อสักครู่เพื่อนๆบอกว่าครูแนนลืมไหลนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนมีสติที่ดีนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยครูแนนฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะและร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาฝึกกันอีกทีโอเคไหมคะ โอเคนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราพร้อมจะเรียนรู้กันแล้วจากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีคนกำลังข้ามสะพานลอยอะไรอีกคะลูกมีหลายเหตุการณ์มากเลยมีคนกำลังวิ่งข้ามถนนไปในขณะที่รถกำลังวิ่งอยู
3: ่
0: มีคนกำลังจะข้ามถนนซึ่งยื้อแย่งกันอยู่เอ๊ะนักเรียนคิดว่าบุคคลใดบุคคลในภาพใดนะคะเอ้ยบุคคลในภาพนี้ใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องบุคคลที่อยู่ตรงไหนคะตรงที่ข้ามสะพานลอยแล้วบุคคลสองคนนี้และคนที่วิ่งอยู่ล่ะคะทำไมคะทำไมถึงเป็นการเดินที่ไม่ถูกต้องกลุ่มที่สี่ค่ะเพราะเหตุใดคะสองคนนี้ถึงเป็นการเดินที่ไม่ถูกต้อง
1: เพราะรถกำลังวิ่งอยู่ครับ
0: เพราะรถวิ่งอยู่จะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: อุบัติเหตุค่ะ
0: อาจจะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะจากในภาพซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่ามีกลุ่มบุคคลที่กำลังเดินข้ามถนนใช่ไหมคะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันซึ่งกลุ่มแรกข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยปลอดภัยไหมคะ
2: ปลอดภ
0: ัยนั่นเองต่อมาบุคคลต่อมากำลังวิ่งโดยที่มีรถส่วนทางไปมารถวิ่งอยู่กำลังข้ามถนนวิ่งไปเลยและอีก2คนนะคะเขาบอกว่าทำไมเราไม่ข้ามตรงนี้เลยเร็วกว่านะส่วนผู้หญิงเสื้อเหลืองบอกว่าข้ามสะพานลอยปลอดภัยกว่านะคะแสดงว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงลูกคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองไหมคะ
2: ไม
0: ่ถ้าเกิดบุคคลทั้งสองคนนี้นะคะไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นและของตนเองเลยเพราะถ้าเราข้ามถนนไปโดยไม่มองรถและข้ามไปโดนรถชนได้ไหมคะโดนรถชนได้นะคะทำให้นอกจากตัวเราเจ็บตัวคนที่ชนก็ได้เสียทั้งเงินแล้วก็ตกใจไหมคะตกใจกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งไหนที่เราควรปฏิบัติคะทุกครั้งที่เราจะข้ามถนนควรใช้สะพานลอยหรือทางข้ามม้าลายซึ่งในทุกๆเช้าโรงเรียนของเรานะคะบางคนอยู่อีกฝากฝั่งของโรงเรียนตรงข้ามกับโรงเรียนหน้าโรงเรียนของเรามีทางม้าลายไหมคะ
2: มี
0: ในทุกๆเช้าคุณครูก็จะไปรับนักเรียนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งและก็พานักเรียนเดินข้ามมาอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะก่อนที่จะข้ามถึงแม้ว่าจะเป็นทางม้าลายควรมองซ้ายมองขวานี่ก็คือเป็นหลักของมารยาททางสังคมนั่นเองนะคะเมื่อเราจะข้ามถนนมองซ้ายมองขวาข้ามทางม้าลายไม่ข้ามโดยไม่มีทางม้าลายนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและใครคนอื่นๆด้วยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะตัวเรานั่นเองนะคะแต่นักเรียนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆควรข้ามถนนด้วยตัวเองไหมคะไม่ควรเพราะอาจจะโดนรถชนได้นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราข้ามถนนจะข้ามทางม้าลายหรือข้ามสะพานลอยก็ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ช่วยพาข้ามไปนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้อยู่2ลักษณะนะคะคือการเดินในที่สาธารณะและการเดินผ่านผู้ใหญ่เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเมื่อเราไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะจะต้องมีมารยาทในการเดินด้วยอย่างเช่นค่ะภาพนี้เป็นการเดินบนทางเท้าการเดินบนทางเท้านักเรียนคิดว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะเวลาที่เราเดินบนทางเท้าควรปฏิบัติตนอย่างไรกลุ่มที่4ค่ะคุณแนนขอตัวอย่างหน่อยค่ะไม่ผลักคนอื่นมีคำตอบอีกไหมคะ

0: ม่วิ่งครับ
1: ไม่วิ่งกลุ่มที่5ค่ะในขณะที่เราเดินบนทางเท้าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
0: ควรเบียดคนอื่นค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เบียดคนอื่นใครมีคำตอบอีกคะใครมีคำตอบนอกเหนือจากที่เพื่อนๆตอบไปแล้วน้องวันใหม่คะในกรณีที่เราเดินบนทางเท้าน้องแก้วตาคะคุณแนนสอบถามหน่อยค่ะเวลาที่เราเดินบนทางเท้าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะน้องวันใหม่และน้องแก้วตาช่วยกันตอบได้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
0: ไม่วิ่งค
1: ่
0: ะ
1: ไม่วิ่งไม่วิ่งนะคะอะไรอีกให้นักเรียนลองนึกย้อนไปว่าเวลาที่ฉันเดินบนทางเท้าฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นน้องนโมค่ะ
2: ไม่ทิ้งขยะบนทางเท้าครับ
1: ไม่ทิ้งขยะบนทางเท้าก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะคะน้องไมกี้คะเดินบนทางเท้า
3: จนเสียงดังค
1: ่
3: ะ
1: ไม่พูดส่งเสียงดังกลุ่มที่3น้องตะวันค่ะ
4: ไม่พาสัตว์มาเดินข้ามถนนครับ
1: เพราะอะไรคะลูกทำไมเราถึงไม่ควรนำสัตว์มาเดินด้วย
4: เพราะว่าสัตว์มันไวครับแล้วมันโดนรถชน
1: เผื่อเวลาที่เรานำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมคะนำมาด้วยถ้าเกิดสุนัขของเราไปกัดคนอื่นเดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนนั่นเองอะไรอีกคะกลุ่มที่5มีคำตอบอีกไหมคะน้องเบิ้ลคะน้องเบิ้ลมีคำตอบอีกไหมคะเวลาที่เราเดินบนทางเท้าเราจะปฏิบัติตนอย่างไร
5: เราไม่คนไปแกล้งคนอื่นครับ
1: ไม่หยอกล้อกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้บ้างไหมคะเก่งมากๆเลยนั่นเองค่ะซึ่งหลักในการเดินบนทางเท้าครูแนนเชื่อว่านักเรียนนะคะเคยไปในพื้นที่สาธารณะทางเท้าก็ถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นกันเวลาเดินเราเดินไปเป็นกลุ่มควรเดินแบบเรียงหน้ากระดานไหมคะนักเรียนเข้าใจคำว่าเดินเรียงหน้ากระดานไหมลูกเดินเรียงหน้ากระดานครูแนนขอตัวอย่างค่ะกลุ่มที่หนึ่งสองคนค่ะกลุ่มที่หนึ่งสองคนมาเลยมาค่ะเวลาที่เราเดินบนทางเท้านะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นทางเท้าของเราคุณแนนกับเพื่อนๆนะคะก็เดินมาเลยค่ะเดินมาเลยการเดินเรียงหน้ากระดานทางเท้ามีอยู่แค่นี้เราเดินมา3คนคุณแนนกับเพื่อนๆก็เดินมาเรียงกันมาแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะเพราะอะไรทำไมไม่ให้เดินเรียงแบบนี้คะเชิญได้ค่ะน้องไมกี้ตอบว่ายังไงนะคะ
6: คนอื่นที่กำลังเดินอยู่เขาจะเดินหน้าไปไม่ได้ครับ
1: เพราะว่ากีดขวางคนอื่นใช่ไหมคะถ้าหากเราเดินเรียงหน้ากระดานเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นการกีดขวางคนอื่นเพราะพื้นที่สาธารณะย่อมมีผู้คนเดินมาอยู่ตลอดนั่นเองถ้าเราเดินแบบนี้ก็จะกีดขวางคนอื่นแน่นอนนั่นเองนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินบนทางเท้าควรหยอกล้อกันไหมคะไม่ควรเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้มหรือผลักกันนะคะออกนอกถนนไปโดนรถชนไหมคะเดินรถชนดังนั้นเวลาที่เราเดินบนพื้นที่สาธารณะเราก็ควรมีมารยาทในการเดินไม่กีดขวางคนอื่นนั่นเองค่ะต่อมาลักษณะของการเดินขึ้นลงบันไดล่ะคะในทุกๆวันครูแนนเชื่อว่าเราเดินขึ้นลงบันไดแน่นอนครูแนนสอบถามก่อนค่ะว่าเราเดินขึ้นลงบันไดเดินอย่างไรเดินด้านซ้ายหรือด้านขวากลุ่มที่1ค่ะเราจะเดินด้านซ้ายหรือด้านขวาคะ
7: ด้านขวาค่ะ
1: ด้านขวา

0: ากค่ะการปฏิบัติตนในการขึ้นลงบันไดปฏิบัติตนอย่างไรคะน้องน้ำโมค่ะการปฏิบัติตนเมื่อเวลาเราขึ้นลงบันได
1: ไม่หยอกล้อกันครับ
0: ไม่หยอกล้อกันเพราะอะไรคะลูก
1: อาจจะทำให้ตกบันไดได้
0: อาจจะทำให้ตกบันไดได้ถูกต้องแล้วค่ะน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลถ้าหากเราเดินขึ้นลงบันไดหลักการในการปฏิบัติควรทำอย่างไรคะ
2: ไม่ควรผลักเพื่อน
0: ไม่ควรผลักเพื่อนนั่นเองนะคะเกิดอุบัติเหตุได้แน่นอนโอเคค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งคุณแนนสังเกตเห็นนักเรียนหลายๆคนไหนใครขึ้นลงบันไดขึ้นลงบันไดด้านขวามือยกมือเก่งมากนะคะการขึ้นลงบันไดเราควรขึ้นด้านขวามือชิดด้านขวามือเวลาลงก็ชิดด้านขวามือเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากเราเดินตามใจชอบของเราจะไปซ้ายทีขวาทีบันไดมีคนเดินขึ้นลงตลอดสวนทางมาตลอดกีดขวางคนอื่นไหมคะกีดขวางคนอื่นเราไม่ควรหยอกล้อกันบนบันไดเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเห็นหลายคนมากที่นักเรียนหยอกล้อกันไปด้วยนะคะสิ่งนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวเราจะตกบันไดได้นะคะคุณแนนฝากด้วยค่ะการขึ้นลงบันไดนะคะต่อมากรณีต้องข้ามถนนคุณแนนบอกไปแล้วว่าต้องข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายแล้วก็สะพานลอยและเราข้ามถนนเองได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต่อมาค่ะการเดินผ่านผู้ใหญ่เราเดินอย่างไรคะเดี๋ยวคุณแนนจะให้ดูตัวอย่างคุณแนนขอตัวอย่างน้องอะไรดีน้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์ออกมาค่ะเมื่อเวลาที่แต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่คุณแนนยืนอยู่คุณแนนยืนอยู่ตรงนี้เวลาที่ทีทัศน์เดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่ยืนอยู่ทีทัศน์จะปฏิบัติตนอย่างไรคะเดินเลยค่ะหันหน้าไปมองเพื่อนๆค่ะน้องทีทัศน์ทำถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกโดยเมื่อสักครู่นี้ทีทัศน์ปฏิบัติตนอย่างไรคะก้มศีรษะลงเล็กน้อยมือไขว้หลังไหมคะมือต้องอยู่แบบไหนคะแนบกับลำตัวคุณแอนให้ทีทัศน์ปฏิบัติอีกหนึ่งรอบค่ะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยค่ะถูกต้องนะคะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่เราควรค้อมตัวค้อมศีรษะลงและมือแนบกับลำตัวนะคะและก็เดินค่อยๆเดินผ่านผู้ใหญ่ไปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นั่นเองค่ะแล้วต่อมาค่ะแล้วเมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ล่ะคะคุณแอนจะขอตัวอย่างอีกทีหนึ่งถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ปฏิบัติอย่างไรคะคุณแอนขอตัวอย่างจากน้องนาเดียค่ะเมื่อเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่นะคะและเราจะเดินผ่านค่ะและเราจะเดินผ่านดูเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนทำถูกไหมนาเดียทำถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกซึ่งนาเดียปฏิบัติอย่างไรคะลูก
3: ก
0: ้มศีรษะซึ่งจะแตกต่างจากทีทัศน์ไหมคะแตกต่างกันอย่างไรลูก
3: เพราะว่านาเดียก้มห
0: ั
3: วเยอะกว่า
0: น้องไมกี้ลองตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: นาเดียก้มหัวเยอะกว่า
0: ก้มหัวลงเยอะกว่า
4: ทีทัศน์ค่ะ
0: ส่วนทีทัศน์ค้อมศีรษะแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยมือแนบกับลำตัวนะคะคุณแนนขอตัวอย่างอีกรอบนึงค่ะกลุ่มที่2คุณแนนขอ1คนกลุ่มที่3คุณแนนขอ1คนค่ะกลุ่มที่2 1คนค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่มที่2 1คน กลุ่มที่3 1คนเชิญค่ะกลุ่มที่3 1คนมาเลยค่ะน้องมอสน้องมอสมาได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ1คนนะคะลูกเพื่อน3คนนะคะจะลองปฏิบัติให้เราดูในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะเชิญค่ะทั้ง3คนปฏิบัติเหมือนกันไหมคะคุณแนนเห็นบางคนทำมือแบบนี้ผิดไหมคะ
5: ผ
0: ิ
5: ด
0: ก็ไม่ผิดแต่ถ้าให้เรียบร้อยเราก็ค้อมตัวลงและย่อเข่าลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้ก็ต้องยิ่งค้อมตัวลงมากๆนั่นเองนะคะแสดงว่าเพื่อนทั้ง3คนทำถูกไหมคะถูกไหมคะ
5: ถ
0: ูกนะคะคุณแนนขออีก1รอบนะคะโดยมือของเรานะคะอาจจะแนบกับลำตัวย่อเข่าลงเล็กน้อยนะคะเดินไปตรงโน้นก่อนค่ะลูกนักเรียนเดินลงตรงนี้เวลาที่หนูเดินผ่านผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่มาเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแต่ว่าลักษณะของการเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่นั่งอยู่เก้าอี้เราควรชิดใกล้ชิดกับผู้ใหญ่มากเกินไปไหมคะไม่นะคะเมื่อสักครู่เพื่อนๆชิดกับครูแนนมากเกินไปดังนั้นนะคะอาจจะห่างกับผู้ใหญ่พอสมควรไม่ต้องเข้ามาใกล้ผู้ใหญ่มากเกินไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆทำถูกต้องไหมคะถูกต้องแต่มีนิดเดียวนั่นเองนะคะเวลาที่เราเดินควรห่างจากผู้ใหญ่ให้พอเหมาะนั่นเองนะคะไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้กับผู้ใหญ่มากเกินไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะเชิญสรุปแล้วนะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่คุณแนนจะให้ใครดีนะออกมาสรุปให้เพื่อนฟังครูแนนขอสุ่มเลขที่คุณแนนขอสุ่มเลขที่วันนี้วันที่คุณแนนขอสุ่มเลขที่17ค่ะ17ไม่มาคุณแนนสุ่มเลขที่18
3: ดาเน
0: ียอ้าวดาเนียดาเนียไปแล้วนะคะคุณแนนขอสุ่มหมายเลข21น้องเจด้าเชิญเลยค่ะน้องเจด้าเชิญเลยหยิบไมค์กลุ่มที่2มาได้เลยค่ะน้องเจด้าคะเพื่อนๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งอมมะนาวเจด้าคะลองสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่าลักษณะการเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้หนูลองดูภาพสิคะแล้วก็นึกตอนที่เพื่อนๆปฏิบัติให้หนูดูลักษณะของการเดินผ่านผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นั่งอยู่บนเก้าอี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรคะ
1: ก้มค่ะ
0: ก้มอะไรเอ่ย
1: ก้มหน้า
0: ก้มหน้าเพื่อนบอกว่าก้มหน้า
1: ก้มศีรษะ
0: ก้มศีรษะลงและอย่างไรต่อคะหนูลองมองดูภาพสิคะมองดูภาพขอปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยเขาปฏิบัติตนอย่างไรลูก
1: แขนแนบลำตัว
0: แขนแนบกับลำตัวทั้งชายและหญิงย่อเข่าลงไหมคะ
1: ย่อค่ะ
0: ย่อเข่าลงนั่นเองนะคะโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณแนนขอสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือในลักษณะของการเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้เราจะ มือแนบกับลำตัวหรือมือประสานกันไว้ก็ได้นะคะโดยคล้องศีรษะลงและคล้องตัวลงพร้อมกับย่อเข่าลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินผ่านผู้ใหญ่และไม่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่มากเกินไปให้ห่างจากผู้ใหญ่ให้พอประมาณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเวลาที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นแต่บังเอิญเราจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ไปเราควรทำอย่างไรคะน้องนโมค่ะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรคะลูก
5: เข่าแนบชิดกับพื้นครับ
0: เข่าแนบชิดกับพื้น
5: ก้มศีรษะเล็กครับ
0: ก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะซึ่งลักษณะของการเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่นั่งบนพื้นนะคะนั่งกับพื้นเราจะต้องคุกเข่าทั้งชายและหญิงและเดินเข่าเข้าไปนะคะเดินเข่าจนผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วพอสมควรเราค่อยลุกขึ้นเดินนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นหลักมารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งกับพื้นซึ่งแตกต่างกันไหมคะเวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ยืนอยู่เดินผ่านอย่างไรคะพร้อมตัวก้มศีรษะลงเล็กน้อยมืออ่านแนบกับลำตัว2เมื่อผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้ย่อเข่าลงเล็กน้อยและมือแนบกับลำตัวหรือประสานกันก็ได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายคือผู้ใหญ่นั่งกับพื้นเราจะเดินผ่านเราควรคุกเข่าและก็เดินเข่าไปจนพอประมาณแล้วเราค่อยลุกขึ้นเดินนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นหลักมารยาทในการเดินทั้งในพื้นที่สาธารณะแล้วก็เดินผ่านผู้ใหญ่ซึ่งครูแนนเชื่อว่านักเรียนนะคะปฏิบัติได้แน่นอนเวลาที่เราจะเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะให้คล้อมตัวคล้อมศีรษะลงตามหลักมารยาทที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นักเรียนสัญญาไหมคะว่าจะนำกลับไปปฏิบัติในชีวิตสัญญาไหมคะ
3: yeah.
0: สัญญาครูแนนจะคอยสังเกตนักเรียนของครูแนนนะคะว่าทำได้หรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วเราจะต้องนำไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะเป็นที่น่าชื่นชมของคุณโค้ชผู้ใหญ่หรือผู้ที่พบเจอเรานั่นเองนะคะและต่อมาค่ะการเดินนำหรือเดินตามผู้ใหญ่นะคะสุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะต้องเดินนำผู้ใหญ่หรือเดินตามผู้ใหญ่นะคะไม่ใกล้กับผู้ใหญ่มากเกินไปห่างพอประมาณและควรเดินนำหรือเดินตามผู้ใหญ่ทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะให้นักเรียนไม่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่จนเกินไปเนาะเว้นระยะห่างให้พอประมาณนี่ก็จะเป็นในเรื่องของมารยาทการเดินครูแนนสอนมารยาทการเดินกี่ลักษณะคะ4เลยเหรอคะหมูมี3ด้วยมี3มี4ด้วย2เก่งมากค่ะน้องอีฟมีอะไรบ้างคะมีการเดินการเดินในที่ไหนบ้างคะการเดินในที่ไหนบ้างคะ
1: ที่สาธารณะ
0: เก่งมากค่ะ1คือการเดินในที่สาธารณะและ2คือการเดิน
5: ในบ้านครับ
0: การเดินในบ้านใกล้นิดเดียวการเดินผ่านผู้ใหญ่ซึ่งในวันนี้เราได้เรียนรู้2ลักษณะนั่นเองนะคะกลุ่มที่5คะกลุ่มที่5วันนี้ครูแนนสรุปในเรื่องของการเดินกี่ลักษณะคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้ว
6: 2ลักษณะ
0: 2ลักษณะ1คือ
6: การเดินในที่สาธารณะ
0: การเดินในที่สาธารณะ2การเดินผ่านใครคะ
6: การเดินผ่านผู้ใหญ่
0: เก่งมากนะคะให้นักเรียนนำไปปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะมาทำใบงานนั่นเองนะคะให้นักเรียนอธิบายมารยาทการเดินในหัวข้อที่ครูกำหนดให้ถูกต้องคุณครูปลายทางนะคะแจกใบที่4เรื่องเดินอย่างสำรวมอธิบายคำชี้แจงและให้คำแนะนำในเรื่องของ การทำใบงานด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ในใบงานเราก็จะเป็นการทบทวนว่าสิ่งที่คุณแนนได้สอนไปเมื่อสักครู่นั้นนักเรียนเข้าใจหรือไม่นะคะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเอามือจับหัวมือจับไหล่มือจับเอวมือจับขามือจับไหล่จับหัวจับขาจับไหล่จับหัวเอวไหล่หัวเอวโอ้ยเอวไหนคะใครที่ทำตามครูแนนแสดงว่าไม่มีสติแล้วนั่นเองไหล่ไหล่เราอยู่ไหนไหล่เราอยู่ไหนคะไหล่เอวไหล่เอวไหล่เอวขาเอวมีคนทำตามครูแนนด้วยนั่นเองนะคะไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวใครทำตามครูแนนแสดงว่าไม่มีสติแล้วนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำใบงานที่4เดินอย่างสำรวมนั่นเองนะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรยังไม่ไปค่ะเด็กดีสบายดีไหมคะเด็กดีสบายดีเด็กดีกลุ่มที่5สบายดีไหมคะน้องแก้วตาหันมามองครูแนนค่ะน้องแก้วตาสบายดีไหมคะสบายดีหันมามองครูแนนเลยทีนี้นะคะครูแนนมีกรอบให้นักเรียน3กรอบด้วยกันกรอบแรกเดินในที่สาธารณะสาธารณะเราควรปฏิบัติอย่างไรเขียนลงไปต่อมาเดินผ่านเมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้กรณีที่เวลาที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่ปฏิบัติตนอย่างไรและสุดท้ายเดินผ่านเมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่เมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่เราจะเดินผ่านไปปฏิบัติอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะครูจะแนนจะได้ตรวจดูว่านักเรียนคนใดที่เข้าใจในหลักของการมารยาทในการเดินนะคะตอนนี้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะนักเรียนของเรานะคะเปิดไปที่หน้า27ค่ะเปิดไปที่หน้า27เลยยี่สิบเจ็ดนะคะกรอบแรกของเราเดินในที่สาธารณะกรอบแรกของเราเดินในที่สาธารณะแก้วตาคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะลืมเอามาเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะคะควรคอควายวอแหวนรอเรือน้องแก้วตาสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดสอเสือของคุณแนนล่ะคะไม่มีเขียนตรงใส่ตรงได้ค่ะได้แล้วของไลวินอยู่ตรงไหนคะคะอื่นออ่างสระอือนอหนูไม่เอกสระอือน้องเขียนเลยข้อที่1ในกรณีที่เดินในที่สาธารณะเดินอย่างไรยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นเดินขึ้นลงบันไดทำอย่างไรเดินบนทางเท้าทำอย่างไรยกตัวอย่างมาผักพอพึ่งลอลิงไม่หันอากาศกอไก่คะ
7: ไม่อะไรนะคะ ไปเดินเบียดคนอื
0: ่
7: น
0: ไม่เบียดคำว่าเบียดหรอคะสระเอบอใบไม้สระอียอยักษ์ดอเด็กค่ะคะคุณทำไมไม่ทำคะหนูจะเขียนคำว่าอะไร
7: หนูไม่รู้เลยมัน
0: เดินในที่สาธารณะคุณแอนบอกไปแล้วว่าเดินในที่สาธารณะเดินอย่างไรได้ค่ะนี่ก็เป็นการเดินในที่สาธารณะไลวินแบบฝึกหัดของคุณแอนไปไหนคะเขียนข้อที่1เดินในที่สาธารณะเดินอย่างไรคะไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้แต่เลวินเขียนมาว่าโจทย์ข้อที่1คือเดินในที่สาธารณะเดินอย่างไรคะ1เดินอย่างไร
7: แบบ
0: ไหนคะเดินแบบไหนไม่วิ่งได้ม้าไม่ถูกลายลอลิงลออายอลายกลุ่มที่2ได้ไหมคะไมกี้ได้ค่ะลูกไมกี้จะตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรลูกยังคิดไม่ออกคุยคออุยอคุยได้ๆค่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกอันไหนลูก

0: เรียงรอเอียงงอเรียงสระเอก่อนลูกสระเอก่อนค่ะรอหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกเรียงรอเอียงงอเรียงสระเอก่อน
1: ทุกคนลอกกันหมดเลย
0: สระอีสระอีไม่ลอกกันนะลูกมีการปฏิบัติตั้งหลายลักษณะยอยักษ์งองูกลุ่มที่3ได้ไหมคะกระดานกรอะกระก็หนูเขียนถูกแล้วลูกเขียนถูกแล้วเนี่ยเขียนถูกแล้วโอ้น้องมอสใกล้เสร็จแล้วหรอคะโอเคเก่งมากกลุ่มที่4ได้ไหมคะลูกได้ค่ะลูกใครเสร็จใครตอบเสร็จแล้วสามารถระบายสีตรงรูปภาพได้ได้ค่ะลูกได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเขียนตอบให้ถูกต้องก่อนค่ะได้ใครที่ตอบคำถามถูกต้องและเรียบร้อยแล้วตกแต่งได้ค่ะระบายสีตรงนี้ได้มิกกี้เร็วๆลูก
1: เพื่อนมาเขียนผม
0: เอาอย่าเขียนแบบนี้ลูกไม่เรียงหน้าไม่โทรสระอาหน้ากระดานเขียนบรรทัดใหม่ก็ได้ลูกกระดานหนูจะเขียนว่าอะไร
1: ก้มเขียน
0: ก็รออะรอกระ
1: กระเขียนอะไร
0: ก้มสออะเขียนคำว่าก้มก่อนสิลูกไม่โทรหาศีรษะสอสาราสาราอีรอเรือรอเรือสอหรือสีสาราอะเด็กดีกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะน้องแก้วตายังไม่ได้เลยไม่ลอกเพื่อนนะลูกแต่หนูเขียนมาเลยว่าข้อที่1เดินในที่สาธารณะเดินอย่างไรเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีปรบมือ1ครั้งเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนตอนนี้คุณแนนมองเห็นแค่เด็กดีกลุ่มที่1และกลุ่มที่4นะคะเด็กดีทุกคนวางอุปกรณ์เด็กดีทุกคนวางอุปกรณ์การเรียนของเรานะคะเด็กดีเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนนะเด็กดีอยู่ไหนนะเด็กดีกลุ่มที่1อมมะนาวเด็กดีกลุ่มที่2วางดินสอแล้วหันหน้ามามองครูแนนเด็กดีกลุ่มที่3อมมะนาวเด็กดีกลุ่มที่4อมมะนาวแล้ววางอุปกรณ์เด็กดีกลุ่มที่5เอ๊ะเพื่อนๆคะเด็กดีกลุ่มที่5วางอุปกรณ์ยังเอ่ยหันมามองครูแนนก่อนนะคะตอนนี้เด็กดีของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยใบงานซึ่งใบงานของครูแนนเป็นเพียงแนวคำตอบนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะตอบแตกต่างจากครูแนนได้เพราะว่ามีหลักในการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่หลายประเด็นนะคะนักเรียนอาจจะเขียนไม่ตรงกับครูแนนไม่เป็นไรแต่รบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบนักเรียนด้วยนะคะเฉลยไปงานที่4เรื่องมารยาทการเดินนะคะข้อที่1เดินในที่สาธารณะครูแนนยกตัวอย่างมาก็คือไม่เดินกีดขวางคนอื่นเดินขึ้นลงบันไดให้ชิดขวานั่นเองนะคะต่อมาเดินผ่านเมื่อผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ค้อมตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเดินผ่านเมื่อผู้ใหญ่ยืนอยู่ให้เดินผ่านระยะห่างพอสมควรค้อมตัวลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นใบงานของเราให้นักเรียนตรวจคำตอบของตนเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการเดินอยู่ กี่ลักษณะของ2ลักษณะนั่นเองคือ1มารยาทการเดินในที่สาธารณะและก็2การเดินผ่านผู้ใหญ่นั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการนั่งนะคะใบงานที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่5เรื่องการนั่งที่ดีนั่นเองนะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนลาสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อน

ื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหรือเป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนมากๆเลยเป็นเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีแต่เด็กดีนั้นนะคะเราจำเป็นที่จะต้องเป็นเด็กดีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะจะมาให้เด็กๆรู้ว่าเด็กดีที่ควรปฏิบัติที่บ้านต้องมีลักษณะแบบไหนนะคะเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะคุณครูเล็กสงสัยจังเลยค่ะว่าเด็กดีของคุณครูเล็กนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้างโอ้โหมีคนอยากตอบเยอะเลยนะคะในห้องต้นทางของเราในห้องปลายทางก็สามารถยกมือขึ้นตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะขอเป็นสมาชิกในกลุ่มที่2ค่ะ1คนค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูได้รับมอบหมายหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
2: ดูแลน้องแล้วก็ล้างจานแล้วก็กวาดบ้านค่ะ
1: ดูแลน้อง

0: ล้างจานแล้วก็กวาดบ้านใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยในใครได้ดูแลน้องบ้างคะอยู่ที่บ้านโอ้หลายคนนะคะในใครได้กวาดบ้านบ้างเป็นงานที่ยากไหมคะกวาดบ้าน
1: ไม่
0: ยากเนาะแล้วใครได้ล้างจานบ้างคะล้างจานล้างจานยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากแต่ต้องระมัดระวังพวกของมีคมด้วยนะคะเอ๊ขอฟังอีกสักหนึ่งคนค่ะสมาชิกในกลุ่มที่หนึ่งค่ะเมื่ออยู่ที่บ้านหนูได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: เอาน้ำเข้าตู้เย็นครับ
0: เอาน้ำเข้าตู้เย็นโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่เล็กๆน้อยๆนะคะที่เด็กๆเนี่ยน่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ได้ทำที่บ้านเอ๊แล้วนอกจากตัวเราสมาชิกในบ้านของนักเรียนมีหน้าที่อะไรกันบ้างคะกลับได้เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่สอง
2: กวาดบ้านค่ะ
0: นอกจากตัวหนูที่ได้กวาดบ้านแล้วเนี่ยสมาชิกในบ้านคนอื่นๆยังทำหน้าที่อะไรกันบ้างคะ
2: ประกอบอาหารค่ะ
0: ประกอบอาหารใครเอ่ยประกอบอาหาร
2: พี่ค่ะ
0: พี่เหรอคะเยี่ยมเลยค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะหนูอยู่ที่บ้านมีใครบ้างเอ่ย
2: มีปู่มีย่า
0: ปู่กับย่าม
2: ีพี่มีน้องแล้วก็พ่อค่ะ
0: แล้วก็พ่อคุณพ่อของหนูมีหน้าที่อะไรในบ้านคะ
2: ขายกระเป๋าเดินทางค่ะ
0: โอ้ขายกระเป๋าขายของใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะในบ้านของนักเรียนนะคะก็จะมีคน1คนหรือว่า2คนหรือ3คนอาจจะมากกว่านี้ที่ต้องทำงานหาเงินเข้าบ้านใช่ไหมคะและก็ต้องมีคนที่คอยดูแลบ้านนั่นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละสมาชิกในบ้านของเรานั่นเองค่ะซึ่งคำว่าหน้าที่นะคะจะหมายถึงสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่ควรทำด้วยความรับผิดชอบดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราได้รับมอบหมายหน้าที่ในการกวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงน้องถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่นั้นหรือว่าเราไม่ทำหน้าที่นั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าคะ
1: ไม่ดี
0: นะคะเด็กที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบและตอนนี้ค่ะเราก็มีบทบาทหน้าที่ที่มาโรงเรียนแบบนี้มาทำอะไรคะมาเรียนหนังสือมาตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็ควรจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีครั้งที่1ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมาเรียนรู้กันว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีที่ควรปฏิบัติที่บ้านควรปฏิบัติอะไรบ้างนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1 นักเรียนจะสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองข้อที่2 นักเรียนจะสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองและในข้อที่3 ค่ะนักเรียนจะเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครอบครัวของเรานั้นนะคะจะอบอุ่นและมีความสุขได้นะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมที่สำคัญวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องรู้หน้าที่ของใครเอ่ยของตัวเราเองนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูเล็กจะขอนำเสนอหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองก่อนนะคะหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสิ่งแรกค่ะคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะจะต้องเป็นผู้นำครอบครัวปกป้องและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจริงหรือเปล่าเอ่ยจริงไหมคะจริงนะคะอย่างที่เด็กๆเนี่ยได้ตอบกันไปว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยจะต้องทำงานเพื่ออะไรเอ่ยหาเงินมาให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้ใช้จ่ายและก็ดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวด้วยอย่างเช่นถ้าหากว่าวันไหนที่เรารู้สึกไม่สบายผู้ปกครองของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราทำยังไงคะ พาไปหาหมอคอยถามไทยอาการต่างๆของเราแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องทำค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นที่ปรึกษาค่ะและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาเพียงเล็กน้อยของเราที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยคืออะไรคะของหายใช่ไหมคะของของเราหายทีนี้ทำยังไงต่อดีของหายหาก่อนหาด้วยตัวเองก่อนนะคะพอหาแล้วหาไม่เจอล่ะทำยังไงคะก็ต้องบอกผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเนี่ยแก้ไขปัญหาก็จะมีลำดับการแก้ไขปัญหาอาจจะมาช่วยตามหาอาจจะถามจากคุณครูถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆเข้ามาขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละครอบครัวดังนั้นค่ะคุณครูเล็กจะบอกว่าการที่เรามีปัญหาทุกครั้งปัญหาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ก็ควรจะบอกผู้ปกครองหรือพ่อแม่ให้ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นเองไหนใครเป็นแบบนี้บ้างเมื่อมีปัญหาก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองก็ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกซึ่งปกตินะคะผู้ปกครองนะคะจะต้องบอกให้ลูกเนี่ยกระทำสิ่งที่ดีๆหรือว่าบอกในสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีแต่ที่สำคัญผู้ปกครองเนี่ยจะต้องนึกถึงด้วยว่าการกระทำหรือว่าพฤติกรรมของผู้ปกครองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วหรือยังแต่ถ้าหากว่าเราพบเห็นว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเราควรทำตามไหมคะไม่ควรนะคะเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะคะน่าจะทราบอยู่แล้วว่าสิ่งไหนเป็นพฤติกรรมที่ดีสิ่งไหนเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็ควรจะทำไมคะเลือกที่จะปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของใครเอ่ยของพี่น้องในใครมีพี่บ้างคะยกมือค่ะในใครมีน้องบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะมีทั้งพี่มีทั้งน้องเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราเป็นพี่หรือว่าเราเป็นน้องที่ดีแล้วหรือยังปฏิบัติหน้าที่ครบแล้วหรือนะคะหน้าที่ของพี่และน้องนะคะจะต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันไหนใครเป็นน้องคะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหหลายคนนะคะไหนใครเป็นพี่บ้างการที่เราเป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยเราต้องให้ความนับถือซึ่งกันและกันอย่างคนเป็นน้องพูดจาไม่ดีใส่คุณพี่ได้ไหมคะไม่ได้ทำลายร่างกายพี่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วคนเป็นพี่ล่ะคะกลั่นแกล้งน้องได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าหากว่าน้องร้องไห้ต้องทำอย่างไรเอ่ยปลอบดูแลน้องนะคะไม่ปล่อยให้น้องร้องไห้หรือไม่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องร้องไห้ทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็ได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะการเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยจะต้องมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันปกติเนี่ยเราเคยได้ยินคำว่าเป็นพี่ต้องทำไมคะเสียสละให้ใครให้น้องจริงเปล่า
1: จริ ง
0: เหรอคะในใครคิดว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องยกมือในใครเป็นพี่และเสียสละให้น้องตลอดเลยมีไหมคะโอ้โหจริงเหรอคะเยี่ยมเลยและถ้าเป็นน้องล่ะคะคนเป็นน้องสามารถเสียสละให้พี่ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือว่าเราจะเป็นน้องเราก็ควรจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากๆโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันในครอบครัวเมื่อเราออกมาข้างนอกมาเจอเพื่อนๆเราก็จะเป็นบุคคลที่มีน้ำใจด้วยเช่นกันต่อไปค่ะในบทบาทหน้าที่ของคนเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นลูกของพ่อแม่หรือว่าเป็นหลานของผู้ปกครองกันอยู่แล้วดังนั้นเราก็ควรจะช่วยกันดูแลความสะอาดในบ้าน ดูแลความสะอาดในบ้านที่นี้เนี่ยจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของความสกปรกด้วยนะเวลาที่เราเล่นของเล่นใครมีหน้าที่ที่ต้องเก็บของเล่นคะใครเอ่ยตอบพร้อมกันเลยใครเอ่ยอะไรนะใครนะ
1: เรา
0: เราสิคะเราเล่นเองอ๋อหมายถึงว่าตัวหนูเองใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณครูเล็กจะบอกว่าใครที่เล่นของเล่นก็ต้องเป็นคนเก็บนะคะถ้าหากว่าน้องเล่นของเล่นของเราแล้วน้องไม่เก็บทำอย่างไรคะ
1: เราเก
0: ็บเองเหรอคะเราก็ต้องสอนให้น้องเก็บด้วยเราอาจจะช่วยน้องเก็บก็ได้แต่ต้องให้น้องเก็บเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยทำให้บ้านรกเป็นอย่างไรคะน่าอยู่ไหมคะ
1: ไม่
0: น่าอยู่และอาจจะทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจด้วยดังนั้นสิ่งง่ายๆเลยเราเก็บของเล่นของตัวเองให้เป็นที่และอาจจะช่วยเหลือในการทำความสะอาดอื่นๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้ยินว่ามีคนช่วยกวาดบ้านด้วยใช่ไหมคะมีบางคนช่วยถูบ้านด้วยเป็นการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้กันในหน้าที่ของญาติญาติคือใครคะญาติ
1: ญาติ
0: คือใครคนที่อยู่ในบ้านของเราไงบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้านะอาศัยอยู่ด้วยในบ้านใครมีญาติยกมือค่ะบ้านที่เราอยู่มีญาติอยู่ด้วยถ้าหากว่าบ้านที่เราอยู่และมีญาติอยู่ด้วยมีปู่ย่าตายายลุงป้านะอาอยู่ด้วยเราเรียกว่าครอบครัวแบบไหนคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วใหญ
0: ่หรือว่าครอบครัวขยายนั่นเองแต่ถ้าหากว่าอยู่แค่พ่อแม่และก็ลูกๆเราเรียกว่าครอบครัวอะไรเอ่ย
1: ครอบคร
0: ั
1: วเล็ก
0: ครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวเดียวนั่นเองทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าที่ของญาติคืออะไรหน้าที่ของญาติหน้าที่ของญาติเหมือนกับพ่อแม่ของเราผู้ปกครองของเราเลยก็คือการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานนะคะให้เป็นคนดีและก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นแค่คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าที่จะมีหน้าที่อบรมเราใช่ไหมไม่ใช่นะคะญาติคนอื่นๆอย่างคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายคนอื่นๆก็สามารถอบรมเลี้ยงดูเราด้วยเช่นกันเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมาสถานที่แรกคือบ้านของเราเราพบเจอกับครอบครัวของเราเป็นสถานที่แรกเลยดังนั้นทุกคนค่ะควรจะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนดีไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะคะและที่สำคัญก็ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเช่นกันค่ะหน้าที่ของญาตินะคะก็ต้องช่วยดูแลบ้านและทำงานบ้านที่พอช่วยทำได้ในที่บ้านของเรามีคุณยายหรือคุณย่าอยู่บ้างยกมือค่ะคุณยายของหรือคุณย่าเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคะกลุ่มที่4ตอบได้ค่ะ
2: ป้อนนมแมวครับ
0: ป้อนนมแมวเหรอคะอ๋อที่บ้านเลี้ยงแมวใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการให้อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ช่วยทำได้แล้วเราทำเองได้ไหมคะเราช่วยทำได้ไหมคะได้เหมือนกันงานเล็กๆน้อยๆเราสามารถช่วยทำได้และซึ่งญาติพี่น้องก็สามารถทำงานเล็กๆน้อยๆได้อย่างคุณยายของคุณครัวเล็กก็คอยทำอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวเพราะว่าคุณยายอยู่บ้านไม่ได้ทำงานจึงต้องดูแลบ้านคุณยายเนี่ยก็จะอาสาทำกับข้าวให้ทุกคนในบ้านเลยไหนที่บ้านใครคุณยายทำอาหารให้รับประทานบ้างคะก็มีหลายคนนะคะที่คุณยายยังอยู่แล้วก็ทำกับข้าวให้รับประทานนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยคุณยายก็ยังอาจจะสามารถทำงานได้อยู่ก็เป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านได้เช่นกันซึ่งหน้าที่ก็จะมีความแตกต่างไปแต่ละครอบครัวค่ะที่สำคัญนะคะการเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยจะต้องไม่มุ่งร้ายและไม่เบียดเบียนสมาชิกในครอบครัวการมุ่งร้ายแบบนี้คืออะไรคะการมุ่งร้ายการทำร้ายการพูดจาไม่ดีใส่กันแบบนี้ครอบครัวเป็นอย่างไรคะครอบครัวเป็นยังไงนะไม่มีความสุขใช่ไหมคะก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นในบ้านแบบนี้จะอยู่กันอย่างอบอุ่นหรือเปล่าเอ่ยไม่อบอุ่นนะคะดังนั้นค่ะการที่เราเป็นญาติพี่น้องหรือเราเป็นลูกหลานก็ดีเนี่ยเราก็จะไม่คิดมุ่งร้ายหรือไม่ทำร้ายกัน และก็ไม่เบียดเบียนกันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองต่อไปค่ะจะเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆหน้าที่ของใครคะ
1: ของ
0: ตนเองตนเองคือใคร
1: เรา
0: ตัวเราเองนะคะเรามาลองดูนะคะว่าเราเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีแล้วหรือยังพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วนะคะเริ่มต้นกันที่หน้าที่แรกเลยค่ะหน้าที่ของตนเองหรือว่าหน้าที่ของนักเรียนเองนะคะก็คือการเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองไม่ดื้อรั้นไม่ก้าวร้าวไม่พูดโกหกและมีความกตัญญูด้วยนะคะความกตัญญูหมายถึงอะไรใครทราบบ้างความกตัญญูคืออะไรสมาชิกในกลุ่มที่5ตอบได้เลยค่ะความกตัญญูคืออะไรคะ
2: การที่เราไม่ตีกันครับ
0: อะไรนะคะ
2: การที่เราไม่ตีกันครับ
0: ไม่ตีกันมีคนอื่นตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะ
2: ไม่โกหกครับ
0: การที่เราไม่โกหกใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: มีคนอื่นอีกไหมเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะ
3: ตอบแทนบุญคุณคนที่เลี้ยงเรามาครับ
0: โอ้โหการตอบแทนบุญคุณคนที่เลี้ยงเรามาปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยซึ่งการตอบแทนบุญคุณเนี่ยก็มีด้วยกันหลากหลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นการเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนทำได้ไหมเอ่ยไหนใครทำได้ยกมือค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยไม่ดื้อไม่ซนแล้วเราก็ต้องไม่เป็นเด็กก้าวร้าวแล้วก็ไม่พูดโกหกด้วยการพูดโกหกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมคะไม่ดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่ดีตามมาในภายหลังดังนั้นค่ะการเป็นเด็กที่ดีจะต้องไม่พูดโกหกทั้งกับคุณครูกับเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไหนใครทำได้ยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูอเล็กได้เห็นแล้วนะคะว่าเด็กๆบอกว่าทำได้จะไม่โกหกนะคะก็ขอให้เด็กเป็นเด็กดีแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของตนเองที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการขยันและตั้งใจเรียนหนังสือใครเป็นบ้างคะใครทำหน้าที่นี้ได้ดีแล้วยกมือก็มีบ้างนะคะบางคนยังไม่มั่นใจอยู่นะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ทำหน้าที่นี้ดีแล้วหรือยังคะขยันตั้งใจเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยนอกจากจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆที่เป็นเด็กดีที่บ้านแล้วก็ยังเป็นหน้าที่ของเด็กดีที่โรงเรียนด้วยดังนั้นตอนนี้เราต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะว่าการเรียนหนังสือนะคะสำคัญเมื่อเราโตขึ้นในใครมีอาชีพที่อยากทำในอนาคตแล้วยกมือค่ะหลายคนเนี่ยก็มีอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะแต่อาชีพของเราเนี่ยถ้าหากว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราจะต้องมีความรู้มีประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพของเราในอนาคตตอนนี้เราสามารถบอกได้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่สิ่งที่จะกำหนดเราได้นั้นก็คือความรู้ที่เรามีหรือว่าประสบการณ์ที่เรามีในอนาคตถ้าหากว่าเด็กๆอยากประสบความสำเร็จหรือว่าอยากทำอาชีพที่เราฝันได้ก็ต้องมีความรู้ในวันนี้ให้ดีก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปบ้านต้องทำอะไรบ้างคะในการเรียนหนังสือกลับไปบ้านทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเอ่ยเด็กดีต้องทำอะไรบ้างคะ
2: หาข้อมูล
0: เพิ่มเติมใช่ไหมคะในการเรียนนอกจากหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วทำอะไรอีกคะเมื่อเรากลับไปจากโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อเราเป็นเด็กดีเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีต้องทำอย่างไรเอ่ย
2: ทำการบ้านอ่านหนังสือ
0: ทำการบ้านอ่านหนังสืออันนี้ก็เยี่ยมเลยค่ะเป็นหน้าที่หลักของเด็กดีเลยนะคะที่จะต้องทำการบ้านอ่านหนังสือและเพื่อนก็ตอบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอ่านหนังสือนอกเวลาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆห้องนี้เนี่ยตั้งใจเรียนทุกคนหรือเปล่าเอ่ยตั้งใจเรียนทุกคนนะคะและนักเรียนปลายทางตั้งใจเรียนกันอยู่หรือเปล่าเอ่ย เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าหน้าที่ของตนเองเนี่ยในสิ่งต่อไปก็คือการช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่ทำได้เอ๊ะงานบ้านเป็นงานของใครคะจำได้ไหมเอ่ยของเราของใครอีก

0: ของทุกคนในบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าเราอาศัยอยู่ร่วมกันดังนั้นงานบ้านเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ทำคนเดียวหรือว่าคุณย่าคุณยายทำคนเดียวเหนื่อยไหมเอ่ย
1: เหน
0: ื่อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้ไหนการที่ทำงานบ้านนี่อะไรที่เราทำได้บ้างเอ่ย
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ล้างจานอะไรอีกคะพับเสื้อผ้า
1: ซ
0: ักผ้าถูบ้านเยอะมากเลยงานที่เราทำได้แต่ที่สำคัญนะคะงานบ้านเนี่ยที่เด็กๆทำได้จะต้องมีความปลอดภัยด้วยถ้าหากว่างานไหนอันตรายเราก็ควรจะให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำจะดีกว่านะคะต่อไปค่ะหน้าที่ของเด็กดีจะต้องรู้จักการประหยัดอดออมด้วยการประหยัดอดออมคืออะไรคะการออมเงินออมเงินไว้ทำอะไรดีอ่ะ
1: ซ
0: ื้อของที่จำเป็นนะคะซื้อของที่จำเป็นหรือว่าซื้อของที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่การที่เรามาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ได้รับค่าขนมมาใช่ไหมคะถ้าหากว่ารับประทานหมดเลยจะเหลือเงินออมไหมคะ
1: ไม่
0: เหลือนะคะเราก็ควรจะแบ่งเงินของเราเนี่ยไว้ในส่วนที่เก็บออมบ้างเพราะว่าในอนาคตเราสามารถนำเงินที่เราเก็บออมนั้นมาใช้จ่ายได้มาใช้ซื้อของที่จำเป็นได้ค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูเล็กก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างของเด็กดีอยากดูแล้วหรือยังคะถ้าอยากดูแล้วนะคะเราอาจจะต้องสังเกตค่ะว่าสถานการณ์ตัวอย่างนั้นเขาทำอะไรและเขามีหน้าที่อะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเด็กเอ๋ยเด็กดีคนแรกค่ะนั่นก็คือเด็กชายออดี้เด็กชายออดี้เป็นเด็กดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานคุณพ่อคุณแม่เมื่ออยู่ที่บ้านออดี้มักจะอาสาช่วยทำงานบ้านและในวันนี้ค่ะออดี้ก็ได้อาสาช่วยคุณแม่ในการกวาดบ้านการกวาดบ้านนะคะเป็นงานบ้านง่ายๆที่เด็กๆสามารถอาสาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ค่ะซึ่งการกวาดบ้านนะคะก็จะช่วยทำให้บ้านของเราเนี่ยสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รับชมไปแล้วเป็นสถานการณ์ตัวอย่างของใครนะคะ
1: ออด
0: ี้ออดี้นะคะน้องออดี้นั่นเองและหน้าที่ของน้องออดี้คืออะไรคะสมาชิกในกลุ่มที่2ค่ะตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะ
2: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านเอ๊ะแล้วหนูกวาดบ้านเป็นไหมคะ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะในใครในห้องนี้กวาดบ้านเป็นบ้างคะคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะการกวาดบ้านเป็นงานที่ง่ายหรือยากเอ่ย
1: ง
0: ่ายนะคะเป็นงานที่เราสามารถทำได้อย่างที่เราได้รับชมไปแล้วนะคะอย่างออดี้เนี่ยก็อาสาช่วยคุณแม่กวาดบ้านการกวาดบ้านจะทำให้บ้านของเราน่าอยู่น่าอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไม่มีสิ่งสกปรกนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเย็นนี้เรากลับไปช่วยคุณแม่กวาดบ้านดีไหมคะดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ที่2ค่ะกับเด็กเอ๋ยเด็กคนที่2ของเราค่ะ
3: และอีกหนึ่งเรื่องราวของเด็กเอ๋ยเด็กดีเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะเด็กหญิงข้าวหอมมักจะช่วยอาสาคุณพ่อคุณแม่ในการจัดเตรียมโต๊ะอาหารทุกเย็นเลยค่ะทุกวันหลังเลิกเรียนหลังจากที่น้องข้าวหอมทำการบ้านเสร็จแล้วก็จะช่วยคุณแม่เตรียมโต๊ะอาหารก่อนที่จะถึงเวลามื้อเย็นซึ่งการเตรียมโต๊ะอาหารก็เป็นงานง่ายๆที่เด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำได้ค่ะ
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้รับชมไปแล้วเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของใครเอ่ย
1: ข
0: ้าวหอมนะคะหน้าที่ของข้าวหอมคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันได้เลยค่ะอะไรนะคะ
1: จ
0: ัดเตรียมโต๊ะอาหารนั่นเองแต่ว่าเท่าที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้ข้าวหอมเขาต้องทำการบ้านก่อนใช่ไหมคะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วข้าวหอมก็จึงจะไปเตรียมโต๊ะอาหารเพื่อเป็นเตรียมมื้อเย็นกับคุณแม่นั่นเองโหเยี่ยมมากเลย ท่าที่เราสังเกตนะคะข้าวหอมเขาต้องทำการบ้านของตนเองก่อนนั่นเป็นการรับผิดชอบหน้าที่ไหมคะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองก่อนและจึงไปอาสาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคุณแม่นั่นเองแบบนี้ดีหรือเปล่าเอ่ย
1: ด
0: ีมากเลยนะคะคุณครูเลยก็อยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปช่วยเหลือหรือว่ากลับไปอาสาช่วยคุณแม่บ้างค่ะเพราะว่าทุกคนในครอบครัวนะคะก็ต่างมีบทบาทหน้าที่ของตนเองบางหน้าที่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างที่เราได้เห็นสถานการณ์ตัวอย่างไปแล้วทั้งสองสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการอาสาช่วยกวาดบ้านหรือว่าอาสาช่วยจัดโต๊ะอาหารเป็นงานที่เราเนี่ยสามารถแบ่งเบาได้เพราะว่าทุกคนต่างมีภาระและหน้าที่ของตนเองถ้าหากว่าเราช่วยเหลือกันเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะอยากทราบว่าเด็กๆมีหน้าที่อะไรหรือว่ารู้จักหน้าที่อะไรของตนเองที่บ้านบ้างในกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะก็จะเป็นใบงานที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1โดยคำชี้แจงของใบงานค่ะให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงบทบาทหน้าที่ของเด็กดีในครอบครัวพร้อมตกแต่งให้สวยงามซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูเล็กก็ได้ทำแผนภาพให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วเพียงแค่เด็กๆเนี่ยเติมข้อความของเด็กดีที่เราปฏิบัติที่บ้านกับครอบครัวของเราใส่ลงไปในแผนภาพได้เลยและตกแต่งให้สวยงามค่ะซึ่งในใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางยังสามารถให้เด็กนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ค่ะในช่วงกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ร่วมกันปฏิบัติใบงานที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหลายใบความรู้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถอธิบายคำชี้แจงใบงานให้นักเรียนฟังเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมคุณครูเลยก็จะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางได้ลงมือทำกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะคะในห้องต้นทางของเราบางคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนนะคะก็ยังระบายสีอยู่ในห้องปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยรบกวนคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะและคำตอบของนักเรียนค่ะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณครูผู้สอนนะคะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเรียนไปในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปกิจกรรมวันนี้กันแต่ก่อนที่จะสรุปค่ะคุณครูเล็กมีคำถามคำถามของครูเล็กค่ะการที่เรานะคะรู้จักหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองจะทำให้เราอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุขได้อย่างไรจะทำให้เราอยู่ร่วมกับสมาชิกอย่างมีความสุขได้อย่างไรในกลุ่มที่4ค่ะ
1: ทำให้ครอบครัวมีความสุขครับ
0: ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะอย่างไรนะให้เพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยได้เลยค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เดือดร้อนพ่อแม่และคนในครอบครัวครับ
0: อ๋อไม่เดือดร้อนพ่อแม่และคนในครอบครัวเยี่ยมมากเลยค่ะตบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปนะคะการที่เราเนี่ยรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและทำอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้ของเราและคนในครอบครัวเนี่ยไม่เดือดร้อนและทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขได้นั่นเองค่ะและหน้าที่ของเรานะคะเราก็ต้องทำให้ดีครอบครัวของเราเนี่ยก็จะอบอุ่นและมีความสุขเนื่องจากว่าสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมนั่นเองซึ่งนอกจากที่จะได้เรียนหน้าที่ของตนเองไปแล้วก็ยังมีหน้าที่ของญาติหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของพี่น้องและคนอื่นๆในครอบครัวอีกด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคุณครัวเล็กเน้นย้ำในหน้าที่ของใครคะในวันนี้ของใครเอ่ยของตัวเราเองนะคะหน้าที่ของเราเลยที่สำคัญอย่างแรกคืออะไรเอ่ย
3: เคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง
0: เคารพเชื่อฟังผู้ปกครองและ
3: ต
0: ั้
3: งใจเร
0: ีย
3: นหน
0: ัง
3: ส
0: ือ รู้จักประหยัดอดออมและสุดท้ายล่ะคะ
4: ช่วยเหลืองานบ้าน
0: ช่วยเหลืองานบ้านเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีได้หรือเปล่าเอ่ยได้ไหมคะ
3: ได้
0: นะคะหน้าที่เหล่านี้เราควรจะปฏิบัติเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันเป็นสมาชิกในครอบครัวนั่นเองซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดี2จะเกี่ยวข้องกับเด็กเอ๋ยเด็กดี1อย่างไรนะต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาค่ะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2ใบงานที่4เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี2ซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www

0: www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: ตอนนี้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทย

0: ั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุด

ากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ข้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

กาแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ

สวัสดีครับผมปอนนะครับไล่ในจันครับหรือว่าคาเฟอีนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเซมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปิสัมปะปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโนตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเทคเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อ่ะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่มแวลูขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นก็เลยว่าอุ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอ่ะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นช้ำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเสิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: าแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทํากาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ําหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทําให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทํามีโปรไฟล์ไดโฟเสตไดโฟเสตเนี่ยจะทําเข้าโรงงานเพราะมันทําง่ายแล้วส่วนบอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน Dose Factory โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วัจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้ว

ก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ดอนกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบรนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอซ์ลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแฟ

แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัย

0: มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยแหละครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

0: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเว

า20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบาง

ไหมเห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Googleนะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3.ใช้กลวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพอสอใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยหนึ่งว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เ
เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบเละข้าวไปแก่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างนี้คือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะฮะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือ

ันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูดเรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ. เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นนะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องนักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำใ
เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3ออครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแรงอาจารย์ก็พยายามแรงพอถ้าได้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายเรารีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำใ
อยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

0: ต้องเอ่ยคำ
1: เห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมั่งแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอันนี้ไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรา นะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา3ใช้กลวิธีที่หลากหลาย4มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง5เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4 และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4 และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน

ต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้วสีแบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆนะ2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับ

0: ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมติกินข้าวจานหนึ่งแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไฟมันเบอร์5ตลอดไหม
1: น่าจะเป็นไปได้ครับ
0: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
1: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกันมี
0: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
1: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
0: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นนะครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
1: เป็นเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
0: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
1: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
0: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
1: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
0: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
1: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
0: ใช่เขาสวยงามกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
0: ใช่
1: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
0: เป็นหมู่คณะ
1: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
1: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
1: ๊บใส่มันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให้น้ำขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษเนี้ยออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
1: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับ
1: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหย

0: เร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเขียนไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
1: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
0: ครับ
1: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
0: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ยอีแวบเนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับอันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการ เราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ

0: บ้านเราสมมติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้งสองแบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถภายในเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
1: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
0: ครับ
1: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
0: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปก็จะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
1: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมคร
0: ับใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
1: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
0: ใช่จะให้มันมีทางโปรลมได้ครับ
1: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
0: ิ
1: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
0: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะ2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าพัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่สองคือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญ

0: หาหนึ่งก่อนครับไอเสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับจะอะไรครับ
1: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
0: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
1: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างงี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
0: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
1: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
0: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
1: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
0: ครับ
1: เส้นนี้ตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
0: อ๋อโอเคครับ
1: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
0: แต่กัน80เส้นรวมเป็น1
1: รวมเป็น1เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
0: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
1: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยก็เรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
1: การบำรุงรักษาใช่
0: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
1: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำคล้ำดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับศึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
0: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ
1: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีทำไมไม่ต้องมีรู
0: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
1: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
0: เราไม่เคยสังเกต
1: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
0: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ผมเคยเจอทีนึง
1: เคยเจอไหมมันใหญ่
0: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
1: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเท่ากัน
0: แน่น
1: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
0: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
1: ใช่
0: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
1: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลม

0: มาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
2: ้ What?
1: อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาซี PVC PVC insulatorทนอุณหภูมิได้แค่70องศาซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวนี้มากกว่า70องศาสายเส้นนี้จะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรูปกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์เขาจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นู่นว่ะสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี
0: ้ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบไหม
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: สามปีห้าปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกมั้ยก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตเฮ้ยนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทํามันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณใช้เขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย์พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจ อะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40องศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็ครับมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริง
1: ๆ
0: ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียม

ศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสาย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังค์จะใช้นั่นก็คือมันม่วง

อย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อ

เนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามอง

วนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
0: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็

0: ็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
1: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
0: นี่สวยงาม
1: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
0: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมาน็อกในน้ำเย็น

อนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์หัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พัดเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับ

0: ให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
1: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมๆเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

การสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: เฮ้ยรูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้มวยแจน้องคนดีมวยแจน้องคนดี
0: ว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: นะครับนี่คุณพี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพ
1: ี่
0: ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
2: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะ
2: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
2: ปกติดูได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
2: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
1: เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
2: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
1: 5,000 ตัว
2: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับเป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
1: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
2: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
2: ตกใจง่าย
0: ครับ
2: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่ไหม
2: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: ไปกันค่ะ
2: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
2: มีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
0: 1ตัว
2: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
2: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
2: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี
0: ้
2: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำ

0: เนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
1: มันหัวหน้าดูน้อยครับ
0: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
2: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
0: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
1: จีบกันนั่นเอง
0: จีบกัน
1: จระเข้จีบกัน
0: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะเด่นกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
1: ๆอ๋อให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขานี่แข็งแรง
0: แข็งแรง
1: อยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
0: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยเห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
1: ดูร้าย
0: ใช่
1: ดูร้ายผมว่ากลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัวฮะ
0: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
2: โรแมนติก
0: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
1: เข้าสู
0: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
1: ไม่เป็นอย่างนั้น
2: กินอะไรอะคะ
1: ไหน
2: กินมันตุนตุน
1: มันกินอะไรเนี่ย
2: หมออ้อยตดเปล่า
1: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่า
0: ตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
2: โอ้ย
1: ผมว่าไม่ใช่สินตดนะครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
0: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
1: ก็แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
0: เลอ
1: ออกมา
0: ใช่ครับ
2: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
0: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
1: 5วันครั้ง
0: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
1: จระเข้ 5,000 ตัว
0: ครับผม
1: 7ตัน
0: ครับ
1: แล้วตรงเวิร์กไซด์ตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ
0: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
1: อ๋อ
0: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
2: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
0: ่
2: แล้วก
0: ็ใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
2: ค่อยๆขุด
0: กวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
1: หวงไข
0: ่หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบไปเพียงแค่นั้นจบแล้ว
1: ตัวใครตัวมันละคราวนี
0: ้
1: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
0: ไม่สน
1: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
0: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ย
1: คร
0: ับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที
0: ่เ
1: รา ฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
0: ป้องกัน
1: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่าการที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้นเราจะได้ลูกเกือบ 100%
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์
1: 90%ใช่ไหมเกือบ100 90กว่า
0: ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่เคยทดลอง
1: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: ประมาณ 10% เน
1: ี่ย 10%
0: ใช่ครับ
1: มาแล้วโอ้เห็นไหมใหญ่กว่าไข
0: ่
1: ไก่ไหม
0: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับบางคนดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
1: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
0: เขาจะพลิกของเขาเอง
1: แต่ว่าพวกสายเลื้อยคานเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสายเลื้อยคานเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
0: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
1: ครับ
0: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
1: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่ยัง

0: ้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้วเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
1: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
2: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
0: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
2: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
2: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
1: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
2: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
0: ครับ
2: จะมีปุ่มอยู
0: ่
2: รอบต้นคอนะ
0: ครับ
2: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
2: เรียบๆจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
2: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ยาวขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
2: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
2: ึ
0: ง
2: ป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
2: ดุกว่าคุณหม
1: อแล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
2: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
2: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
2: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได้ครับ
0: โอ้นี่บ่อจระเข
3: ้บ่อจระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
1: ไม่กลัวค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
3: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปทำอะไรเลยทำอะไรเลย
4: จระเข้ยิ้มสามดีก่อนดึง
2: บ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: จนแค่พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่จะทำอะไรเราเมื่อไหร่เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง
1: ผมรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไมไม่กล้าดูล่ะ
1: กลัวห้องน้ำ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
2: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
0: ครับ
2: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
0: ครับแข็งแรง
2: อุปนิสัยนี่จะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องๆนิ่งๆ
0: ใช่
2: คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: แต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์คำอ่อนสา
0: ครับ
2: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจจะนิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ตัวนี้คือถือว่าดุ
2: ครับ
0: ดุ
1: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
2: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไป
0: ครับ
2: ปกติเขาก็กัด
0: ปกติเขากัด
2: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะ
0: ครับ
2: ส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ
0: ์
2: นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่ๆคุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
0: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คน โชว์ด้วย
2: อยู่คอนโทรลด้วย
0: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
2: เล็กด้วย
1: นะฮะเล็ก
0: เพราะสัตว์เลี้ยงคลานส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
2: ครับผมครับ
1: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
2: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่าน ิ้ว
1: ก็ครบนะก็ครบนะ
0: นี่ยังมีแผล
1: ใช่ไหมใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหมอ๋อ
1: นี่ไง
0: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
2: ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวอยากรู้อยากตรงคอ
1: ตรงคอไปโดนอะไรมาคะ
2: นี่เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
1: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคโรคประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
0: คร
2: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
0: อ๋อครับ
2: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
0: จระเข้เด็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
2: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊
2: บ
0: เราจะเจอวิกฤตที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอดมีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
2: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
0: ้แต่ก็โดยปกติกับจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกัน
2: ครับ
0: เอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
2: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
0: เชือกคล้อง
2: ครับผมเหมือนคาร์บอน
0: ก็เป็น
2: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าๆเหมือนกัน
1: โอ้อยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
0: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
2: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
0: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วไปก่อนนะครับอย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอย่างอื่นละ
2: ครา
0: วนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
2: าน
0: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
2: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
2: ้
0: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
2: ใช่ครับ
0: สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
1: ขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปๆได้รูปๆได
1: ้อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้อเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โอ้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
1: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
1: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
2: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่าตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
2: ใจเย็นลูก

0: อันนี
1: ้ครับ
0: ตัวป่วย
1: เปลี่ยนสีละ
2: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: อันนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
1: ครับผม
0: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะคุณๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไหมจะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
1: นี่ก็ผิดปกติครับหมอ
0: ก็เริ่มแดง
1: อัก
0: เสบนิดนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวด้านท้องฮะด้านท้องเป็นไงบ้างด้านท้อง
2: นิดหน่อย
0: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
1: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
1: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
0: โอ้โหจระเข้ตัวเบ้อเลยอ่ะ
2: ใหญ่มากอ่ะ
3: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: หมอครับ
0: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
4: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
0: คงน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
4: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
0: 4เมตร
4: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
0: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
4: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับเขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
0: เขาโยนฝา
4: โยนไปเลยเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
0: อ๋อครับใช่ครับ
4: โยนลงไปนะ
0: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
4: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
0: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
4: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
0: ฮะตัวนี้ฮะ
4: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
0: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้
4: มีหินด้วย
0: มีหินแล้วก็
4: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
0: มีแก้วที่แตกนะฮะ
4: ครับ
0: มันงับอาจจะ
4: งับแตกแล้วอะไปบาด
0: มีถุงพลาสติก
4: ครับ
0: แล้วก็มีฝา
4: ครับ
0: โอ้มีหลายอย่างนะครับเนี่ย
4: มีอยู่ในน
0: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
4: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
0: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นะท่องเที่ยวครับท่านประธาน
4: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากะโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะคร
4: ับ
0: วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
5: Animals

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผน

0: โบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาน

้นและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเทรนไตรมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสันสนีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเลี้ยงการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาโดยนำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนกหรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันทร์ไรแล้วก็พูดผีร้ายนายสุวัฒน์อภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและก็ผีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหนึ่งในพิธีกรรมเก่าแก่ก็คือปล่อยโอนตรายครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆให้ออกไปจากครอบครัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยแต่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับพิธีนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยเคราะห์นี่ครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตรายนะฮะอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะเคราะห์วันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
0: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับต่างชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับ พาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด -19 ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์ด้วยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลามาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดแล้วปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่จนสุ่มปลานั้นพังทลายลงมาครับด้วยความริเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา 3,500,000 บาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีก 1,500,000 รวมเป็น 5,000,000 บาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับมีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษตรให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด-19 นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการ

0: ประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กันโดยเฉพาะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
1: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
0: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบโหนดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยและนี่ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผลเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรและก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกลางอำเภอลำไตรมาสนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
2: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของไม้หัวลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ย

0: ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพรซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่ก็เอาสมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
1: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ๆในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุขคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอราแอนตี้ริงเคิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
2: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสัมพันธ์ของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้ได้สารแมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ
1: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับเบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมาโดยการเพาะพันธุ์ที่ว่านี้ครับใช้วิธีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ต้นที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการเลยครับแล้วก็สามารถผลิตได้จำนวนมากด้วยนี่เป็นการหารายได้เสริมหลังเกษียณของเขานะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: นำต้นกระบองเพชรที่สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้พี่พีรศักดิ์โตติยะหรือพี่ใหม่นักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอัน

0: ดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบองเพชร
1: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำพอลิเยื่อด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่วิทยาเกษตรนครสวรรค์เนี่ยเขาทำพอลิเยื่อก็เลยขอความรู้จากเขาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอาครับ
0: ทำไมเราถึงอยากจะเพาะเนื้อเยื่อเองคะพี่
1: การพอลิเยื่อมีมันเรื่องเป็นเรื่องที่ท้าทายครับเนื่องจากการพอลิเยื่อมันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มันท้าทายตรงที่ว่าไม้ตัวไหนที่มันทำยากมันสามารถทำได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทำได้ตัวนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นไม้ที่แข่พันธุ์ได้ยากในพื้นที่ประกาศปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทบทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราท็อปอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บมันก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันก็ส่งเกสรยากทําจํานวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีอื่นในการขยายพันธุ์ก็คือมามองที่พอลิเยื่อ
0: การเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชพี่น้ําบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทําและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจํานวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 ซมจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
1: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทำที่ทำจำหนกมาเราก็เลยต้องเราเขาก็ใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านพอเนื้อเยื่อมาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทำงานก็เราก็ทำผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทำก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทำไม่ควรทำเพราะว่าประสบการณ์เราต้องบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความมีความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเขา
0: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันจีนเพราะตัวนี้อันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมันเกิดการเป็นคิสตาต้าซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทำไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บเราก็มาทำราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
0: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณร้อยละ50ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ำแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
1: ดูแลครับจนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนำก็คือต้องแสดงความเครียดแล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ 50% แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ำก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่องขอแสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทำให้ต้นไม้โตสม่ำเสมอ
0: เห็นบอกว่าดินปลูกของเรานี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
1: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเขาสังเกตจากต้นปลาเวลาเขาทำปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนั้นจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก
0: พามาดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในสวนเลย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงแพงสุดคะตัวนี้พี
1: ่1เต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี้ยคือ7เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มาก ครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
0: ่พันอะไรคะอย่างนี
1: ้คอลิเฟนท่าบูมิมากกรีนครับ
0: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม
0: ค่ะ
1: มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหน่อออกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดละคือไม่พอขายคริสตาต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันก็อย่างนี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
0: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
1: โหดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตถ้าตั้งใจทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ตั้งให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทำธุรกิจต่างๆก็ไม่คิดว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าให้ฟังคือผมไปขายที่ตลาดนัดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะผมทำกระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทำไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทำลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บผมไปวางทั้งตะกร้าบุ้มมันบานๆสามตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่งแล้วจากนั้นก็มีคนชวนเราไปออกบูธออกตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อย
0: ๆใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกระบองเพชรพี่น้ำก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
2: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรือว่าอยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนแล้วก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: ครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อ เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
1: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
1: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
1: ครับผมผู้อำนวยการครับครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
1: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้ว
1: ครับผมร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านพอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
1: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทำมัดทำแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหพอครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียน

0: ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 นักเรียนจะเล็กๆอาจจะทำเพลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
1: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
0: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
1: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
0: 8อย่างเลยครับผม
1: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
0: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
1: ครับ
0: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์
1: สหกรณ
0: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
1: ์ของนักเรียน
0: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอันแรกก็คือสากลร้านค้า
1: คร
0: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
1: เยี่ยมครับ
0: หนึ่งสากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
1: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อ.เรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนว์ฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
1: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ.
0: ใช่ครับผม
1: คืออะไรบ้างครับอ
0: ันนี้คือใน5อ.ของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู้องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพ อะไรต่างๆเหล่านี
1: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
0: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
1: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสต.นี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
0: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
1: อาหารเสริม
3: ข้อ2อาหารเสริม
0: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีนมอาหารเสริมน
1: ม
0: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
1: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
0: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
1: ต้องมาคืน
0: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่สองก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผ
1: อม
0: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
1: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
0: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เองที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
1: ทำการตามนี้
0: ใช่ครับไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
1: ที่จะได้รับ
0: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
1: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
0: ครับ

0: อีกออกหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับ
1: ผม
0: ก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อนะครับผมสรุปนะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้5อเข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงงานเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน
2: ่นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกล้วยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊กคนนี้แบบจะไปก็ไม่ไปก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
3: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่ไหม
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โหสามรุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
4: ค่ะ
1: แล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องชื่อโต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาดูอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่

ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทั้งโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: านี่มานี่มานี่แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให้
1: ก็ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณ
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก่
3: แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันนึงก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆ เสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: แต่ครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ๋มอ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากท้องด้วยคนนะคร
3: ับ ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารใ

0: ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา now at 12 o'clock
2: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
3: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: บายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับ แต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกเจริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะไปละครับสวัสดีครับ

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม
0: ่อ่
1: ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปู่ประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลย
1: เหรอทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โ
0: อ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านอ๋อลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู่
0: หยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เดี๋ยวซาวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: ได้แล้วจ้ะ
0: อ่านที่ซาวเรียบร้อยแล้ว
1: อ่า
0: เหมือนร้านทำความสะอาดนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห
1: ้ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต่อข้าวแข็ง
1: ๆถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแ
0: ต่กินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนข้าว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มๆมันๆ
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไล่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเนาะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตาก
2: ไ
0: หม
2: ไม่ต้อง
0: เลยหรอ
2: เดี๋ยวตาก
1: ในปาดในกระทะเลยค่ะปาดในกระทะแล้วเดี๋ยวเราดงเราต้องดงค่ะเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได
2: ้เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยอ่ะผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่ค
0: ือมาบ้านวังว่า
1: ต้องจองเราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับค
1: ุ
0: ณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอายุ
0: อ๋อแล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน
1: ่ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านน
1: ู้
0: น
1: ที่เดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเผื่อนมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแข
0: กก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้
0: ใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ไม้เกรียมๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
3: น้ำปรุงข้าวตังอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมันพืช
3: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
3: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค่ะ
3: โอ้แล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวเหนียวข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: เงี้ย
3: น่าจะทางนั้นจะเข้มข้นน่าดูเลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: ปิดสักครู่
3: นึงครับ
1: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
3: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
3: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
3: ไหนพ่อผมขอลอง
1: ให้เชฟ
3: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
3: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี่ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
3: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเคว
3: ับนี
1: ่
3: เฮ้ย
1: โอเค
3: อ่าอย่างนี้ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: เพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได
3: ้เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
3: อืมโอเคภาชนะที่ใส่อันนี้คืออะไรครับ
1: เป็นใบไม้บ้านเรานี่เองค่ะ
3: มันช
1: ื่อใ
3: บอะ
1: ไรนะแต่เราเรียกว่าใบเล็บคุดลังกา
3: แล้วก็เอามาใส่อาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้เจ๋งอันนี้คือบอกแล้วว่าลดโลกร้อน
1: ใช่ค่ะที่กลุ่มเราลดโลกร้อนเราใช้ใบไม้ตามธรรมชาติ
3: คือมาที่นี่ไม่มีอะไรที่เป็นพลาสติกเลย
1: ใช่ค่ะเป็นไงคะรสชาติ
3: แปลกมากคุณผู้ชมมันไม่เหมือนข้าวตังที่เรารู้จักแต่อันนี้มันแบบกรอบนอกหนึบในมันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลินเป็นของว่างจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
1: ได้ค่ะ
3: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะม
1: ัน
3: เพลินมากเลยอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
1: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
3: อะไรครับผม
1: เขาเรียกว่ากะรัง
3: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่บอกด้วย
3: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไง แต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
1: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
0: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาวัตถุดิบอย่างกระบกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับ
3: กระบกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหาบมาขาย
1: ใช่ๆๆ
3: เป็นพวง
1: ๆ
3: ก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
3: โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
1: 100กว่าปีค่ะ
3: ต้นกระบก100กว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
1: ใช่
3: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะรังด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่เทศปีจะมีการเก็บลูกกระบกอ๋อกะรังที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบก
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋อแล้วไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนไทยแล้ว
1: แอลมอนเมืองไทย
3: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
1: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
1: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบกที่เขาร่วงลงมา
3: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วยังไงเราก็เอานี่ไปใช้ได้
1: อันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
3: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
1: เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
3: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
1: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
3: ้มีนาเมษาพฤษภาเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
1: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
3: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
1: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
1: ได้ค่ะ
3: แล้วเราก็ไม่เก็บ
1: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละที่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
1: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
3: ห้ามกินดิบ
1: ใช่ค่ะ
3: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
1: ใช
3: ่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
1: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
3: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะรังก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช
3: ่นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะรังของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
1: ใช่ค่ะ
3: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะรังกันเลยดีกว่า
1: เดี๋ยว
3: เอายัง
1: ยังจังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
3: อีกอย่างนึงเหรอกะรังมันใส่อะไรอีกอ่ะ
1: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
3: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
1: ใช้ใบค่ะ
3: ใบขนุนเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะใบขนุน
3: ใบขนุนกินได้เหรอ
1: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
3: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางเนี้ยค่ะทางเนี้ยค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค่ะ
3: ใบนี
1: ้โอเค
3: เด็ดได้เลยไหม
1: เด็ดได้เลยค่ะ
3: อันนี้ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้แสดงว่าคนที่คิดกะลางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
1: า
3: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
1: ไม่ต้อง
3: ใช้เป็นใบขนุน
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
1: ใบเล็บคุดลังกา
3: ใบเล็บคุดลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
1: ไม่ใช้ค่ะเราไม่ใช้
3: ลดร้อนลดขยะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วมันไม่ได้มีผลกับรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
1: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
3: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
1: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
3: กินไม่ได้ยังไม่เคย
1: มันมียางเยอะ
3: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
1: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
3: จริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
3: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวของเปรี้ยวไม่ได
1: ้
3: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
1: ้
3: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันไข่ตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่โอ้หูเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
3: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าโอ้ยหูเปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่า
0: แต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับ
3: ทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
3: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
3: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
3: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินอ่ะแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีอีกชั้นนึงค่ะ
3: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียวมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
3: ี้อุ้ยน่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี้มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอ่ะค่ะ
3: อันนี้กินได้ไหมแม
4: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดหวาน
4: มันฝา
3: ดอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วแม่ก็ถ้าเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
4: นานนี้มันก็นานมันแกะลำบากมันเหมือนขั้วแกะง่าย
3: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
4: ใช
3: ่อ่ะงั้นแม่โชว์วิ่งนิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว้
3: เออไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อันนี้ค่ะคือมันหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
3: ตกใจเล็บแม่นี่แหละท้องตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: เอาละอ่ะคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
4: ทาทำแยมทาขนมปังได
3: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
3: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค
3: ่
1: ะ
3: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพบโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
3: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะ
0: หลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับ
3: เอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
3: อ้าวทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
3: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค่ะ
3: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
3: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
3: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: อีก

0: คำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
1: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับทำไมเราไม่ล้างบ้างครับ
0: มันเป็นยางค่ะ
1: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
0: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
1: ต้องทำกระบอกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ขออนุญาตถอดแมสสักนิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมเฮ้ยกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบ
0: ต่อเ
1: ราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
0: ใช่
1: ไปเก็บเม็ดกระบอกไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
0: กรวย
1: สังเกตเป็นกรวยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
0: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
1: โอเค
0: และอันนี้เม็ดกระบอกเราคั่วมา
1: แล้ว
0: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
1: อ
0: ๋
1: อตอนนี้ยังร้อนอยู
0: ่
1: อ
0: ๋
1: อถ้าไม่ร้อนทำไม่ได้
0: ไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
0: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
1: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
0: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
1: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
0: นิดนึง
1: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
0: จ้าเกลือ
1: นิดนึงแล้วก็เกลืออาหารขึ้นชื่อประจำถิ่น
0: มี
1: เครื่องปรุงแค่นี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
0: ใช่ค่ะ
1: อามแล้ว
0: ไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเค
1: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เธอต้องอย่าให้มันหายร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวพี่
0: เป็นเนื้อแล้ว
1: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำมันมันออกมาเหรอครับพี
0: ่ใช่ค่ะ
1: หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะค
0: ือ
1: เขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ากินได้แล้ว
0: อันนี้ค่ะคือคลุกข้าวกินได้เลย
1: นิ่มๆแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะครับ
0: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ว่าประมาณ1เดือน
1: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
0: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
1: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
1: งั้นเวลาปกติเวลาทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
0: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
1: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีน
0: ึ
1: งน
0: ั่
1: นแหละ
0: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
1: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันๆอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
0: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินกับข้าวสวยร้อนๆ
1: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติก็กินคู่กับอะไรมั้ยครับ
0: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
0: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
1: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระลางมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
0: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
1: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
0: น้ำมันมะกอก
1: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
0: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
1: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
0: เคยมีค่ะ
1: ชาวต่างชาติบอกว่า
0: โอ้ very good
1: oh very good โอ้แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
0: โอ้ my god
1: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
1: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่มมาจากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วังว่าเลย

0: กระบอกเนี่ยผมกล้าพันหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
0: หอมกว่าจริงๆคุณผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำล่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกะลางนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณ
1: จ้ะ
0: ประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี
0: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบแค่ตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวยค่ะ
0: เคยปกติเคยเอากระบงมาทำกับข้าวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้บ้าง
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกระลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอะ
0: ทำไมอะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบๆ กุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเลี่ยนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเราเลย
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมจะพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะครับก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยยังมีฝนได้กระจายค่อนข้างดีอยู่นะครับรับลมมรสุมช่วงนี้กําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้คลื่นลมยังมีกําลังแรงได้อยู่นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าฝนตกหนักเนี่ยโดยส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศลาวโดยมีฝนตกหนักมากทางด้านนครพนมนะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่9สิงหาคมในเนื้อความเนี่ยพูดถึงว่าร่องมรสุมเนี่ยมันพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้รับคลื่นลมเนี่ยก็พร้อมลมมรสุมมันพัดแรงนะครับก็คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้ทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคนงดคลื่นลมเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอ่าวไทยตอนบนเนี่ย2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยมากกว่า3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยประมาณ2 เมตรอ่าวไทยตอนล่าง1-2ถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2อันนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางบริเวณที่มีฝนไว้นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเว้นที่ภาคเหนือภาคเหนือฝน 70% อาจจะเมนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ติดประเทศลาวพวกเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะหนักมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านนครพนมนะครับแต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครยโสธรอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 29-33 องศาภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-37 องศาภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ในทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 20% นะครับในตอนบนพวกเพชรบุรีประจวบบริขันชุมพรนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 30% นะครับส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาเนี่ยสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เบ้วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะเบ้
1: อ้าวสวัสดีจันูตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่เปลี่ยนต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั้นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่เหรอคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
0: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
2: ่โ
3: อสมัยรัชกาลที่5
0: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
0: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายเอ้ามากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้เย้เย้เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้ๆๆๆการ
10: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟุตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่ก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ล่ะคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
10: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
8: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
11: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีครับวันนี้หลายคนนะครับมาปรึกษาบอกว่าเอ๊ะถ้าจะเวรคืนกรมธรรม์เนี่ยนะครับดีหรือไม่ดีผมเรียนจริงๆนะครับการเวรคืนกรมธรรม์มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเป็นยังไงบ้างเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรจะเวรคืนกรมธรรม์อันที่1เลยเรามาดูกันโดยเชื่อใช่มั้ยครับโดยทั่วไปนะคนไทยเนี่ยจะซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายไม่ได้อยากซื้อแปลว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเราซื้อตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่กรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับเราเลยก็เป็นไปได้ภายเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราซื้อประกันชีวิตเพราะถูกขายนะครับประกันชีวิตเราซื้อมาผิดแบบที่มันไม่เหมาะสมกับเราการเวรคืนกรมธรรม์ก็มีเหตุผลสมควรอันที่2เลยก็คือเราเจอกรมธรรม์ใหม่ที่มันมีประโยชน์มากกว่ากรมธรรม์เดิมอันนี้มีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติจากเดิมเนี่ยผมมีลูกนะครับผมก็จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกแต่มาณวันนี้ลูกผมเรียนหนังสือจบแล้วกรมธรรม์ประกันชีวิตตัวนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับผมอีกแล้วการเวรคืนกรมธรรม์ก็มีประโยชน์แล้วเมื่อเราพิจารณาถึงการเวรคืนแล้วมาจากตัวเก่าซึ่งผลตอบแทนน้อยมาเป็นตัวใหม่ที่ผลตอบแทนเยอะดูแล้วมันคุ้มการเวรคืนกรมธรรม์ก็เป็นเหตุผลที่สมควรด้วยเหมือนกันถัดมาที่3เลยก็คือในเรื่องของการบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอย่างเช่นในยุคของโควิดผมอาจจะมีรายได้ที่ลดลงที่เมื่อมีรายได้ที่ลดลงผมก็ต้องเริ่มบริหารรายจ่ายแล้วรายจ่ายตัวไหนที่ผมสามารถบริหารออกไปได้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะจำเป็นต้องเวรคืนกรมธรรม์บางตัวถัดมาก็คือข้อเสียนะครับข้อเสียข้อควรระวังในการเวรคืนกรมธรรม์มีอะไรบ้างอันที่1 นะครับต้องเข้าใจนิดนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวรคืนกรมธรรม์แปลว่าสัญญาระหว่างเรากับบริษัทประกันชีวิตสิ้นสุดลงเราจะไม่ได้รับการคุ้มครองอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะแปลว่าถ้าเกิดสมมุติยกตัวอย่างผมซื้อประกันคุ้มครองชีวิตเอาไว้คุ้มครองโรคมะเร็งเอาไว้แล้วผมก็หยุดชำระเบี้ยแล้วผมก็เวรคืนกรมธรรม์ทั้งหมดเลยเกิดหลังจากนั้นผมเป็นมะเร็งผมจะไม่ได้รับการคุ้มครองนี่คือข้อเสียอันที่2เลยถ้าผมอยากจะมาซื้อประกันชีวิตเพิ่มหรือซื้อใหม่มีรายได้ดีแล้วอยากจะมาซื้อใหม่เบี้ยประกันนะครับต้องเรียนนิดหนึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมจะมาซื้อใหม่ปุ๊บอายุผมมากกว่าตอนแรกเยอะแน่นอนเบี้ยประกันที่ผมจ่ายจะไม่ได้ถูกเหมือนกับของเก่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจ่ายเบี้ยที่แพงขึ้นอันที่3เลยบริษัทประกันชีวิตเขาจะรับประกันเขาต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงเขาต้องมีการตรวจสุขภาพของคนเอาประกันเคยผมอยากจะซื้อประกันชีวิตใหม่บริษัทประกันชีวิตก็ต้องมาตรวจสุขภาพผมเหมือนเดิมที่เมื่อมาตรวจสุขภาพปุ๊บบางทีอาจจะเจอนะครับผมมีสุขภาพที่มีปัญหาไม่สามารถซื้อได้หรือจะซื้อได้ต้องยกเว้นรักการรักษาการคุ้มครองโรคบางโรคหรืออาจจะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มนี่คือข้อเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนจะเวรคืนกรมธรรม์นะครับศึกษาให้นิดนึงนะครับว่าเราเวรคืนเพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วเรายอมรับในความในข้อเสียหรือข้อควรระวังที่ผมกล่าวไปบ้างหรือเปล่าถ้าเรายอมรับได้ตรงจุดนั้นนะครับการเวรคืนกรมธรรม์อาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันสวัสดีครับ

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชน

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี
2: ้ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับ
0: ใช่ไหมคร
2: ับ ชื่อวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังเดิมของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
0: ับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่พันองค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องจักสารที่เปิ้นลงรักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
0: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำร้ายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายร
0: ู
2: ป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอหลองนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ

0: Abre.
1: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพทย์เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเผื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสดร้อยปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
2: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้า
1: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพานิชพันธ์
3: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
5: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
3: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับ
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
6: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย่อย
1: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
7: สงครามครับ
1: พี่สงคราม
7: ครับผม
1: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
6: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะ
1: ครับ
6: ต่อเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
1: เปิดเครื่องนะฮะ
6: ครับเปิดเครื่อง
1: อุ้ย
6: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
1: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
6: คร
1: ับขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
6: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคปหมูแคปไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปรนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ

0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือคว้าล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับฟิตจังเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี
1: ้30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกไหมค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้ต่อได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมลองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่ห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: พอใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแลงแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขลังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิม

0: อร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อย
1: อยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
2: เค้กไข่ไต้หวันครับ
1: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับ
2: ผมอ
1: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60 บาทอ๋อ
1: 60ทุกอย่างเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
3: ับ ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋านะครับ
3: ครับยินดีครับ
1: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
3: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
1: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
3: 33ปีใช่ครับ
1: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
3: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
1: 6โซน
3: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
3: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
1: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
3: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
3: ครับ
1: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้นี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
3: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบค
3: ุ
1: ณมาก
3: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะ
2: ได้ทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเนี่ยครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นดินี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาคิดและก็คิดหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มจิ้มจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแคบแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้าแต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตพร้อมกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นจากของจริงสารที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

็ไม่ว่าชัดใดบางก็ก็ก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางกระปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือกสวนเกษตรเออ

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โถสวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหร
1: อมามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคลแต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแหละ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปีเป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดินี่จะพาไป
3: โอ้นี่ไงนี่
1: มา
3: 200ปี

0: ผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสานนะครับกับคุณปุณศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
1: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน่ะน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทยอ้
2: าว
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: สมัยนั้น
0: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
1: สมัยประมาณรัชกาลที่6
2: แสดงว่าคนไทยสมัยนั้นเรียกเกล
1: ือ นะครับ
0: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
1: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
2: ใช่
1: นะครับ
2: เออ
1: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
0: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
1: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนนะมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
2: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
1: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วอ่ะ
2: เ
1: มื่ออยู่ตั้ง39ปีนะใช่ป่ะช่วงนี้39ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้งหลักในเมืองไทย
2: ก็เลยซื้อ
0: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
1: ย่านสำเพ็งนะครับ
0: เยาวราช
1: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
2: อ๋อไม่สวย
1: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
2: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
1: ครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
2: แล้วก็อยู่อาศัย
1: ด้วยครับ
2: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
1: วิธีทำก็
2: ทำยังไงมาน้ำปลา
1: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
2: แรกเลยขั้นแรกเลย
1: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
2: อะไรบ้าง
1: เกลือกับปลา
0: เกลือกับปลา
2: ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะมี2อย่าง
2: แค่นั้น
1: แต่ว่าปลาที่จะใช้นี่จะใช้ปลาอะไรนี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
0: ลองหลายๆปลา
1: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลามันมีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยก็ดองอ
2: ่ะปลาฉลาม
1: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
2: ลูกปลา
1: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
2: มาทำ
1: สมัยก่อนมันเยอะอ่ะ
2: แล้วจำเป็น
1: ปลาหมอ
2: ต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
1: ไหมได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี
2: ้ปลาน้ำจืดก็ได้
1: ได้หมด
2: อ๋อคือหาอะไรได้ก
1: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
2: ต้องดูรสชาติ
1: ดูรสชาติ
0: อันนี้เหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
1: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินก็
2: ไม่มีรสชาติ
1: ไม่มีรสชาติ
0: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
2: มันคาว
0: คาวมันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไป
1: เนี่ยสุดท้ายก็บอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันว่ากันกองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหว อย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
0: เป็นปลาทูสด
1: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะไปผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1ปี
2: 1ปี
1: 1ปี
2: ในการดอง
0: จะได้น้ำปลาน
1: ะประมาณนี้1ปี
2: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเคล้ากับเกลือ
1: แล้วก็ใส่ในบ
2: ่อในบ
1: ่อหรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอมันมีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
2: เหลือทำน้ำปลาน้อย
1: น้อยลงแล้วเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
2: ได้เลย
1: ได้เลย
0: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมักกับเกลือให้ได้เวลา
2: 1ปี
0: เท่านั้น
1: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ
0: ่
1: ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
0: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปเกือบร้อยปีแล้ว
1: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
2: เป็น
1: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
2: ่
1: ๆเป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุกเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
2: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
1: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
0: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมๆก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
1: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันนี้วิธีการผลิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
0: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลาหลวงทองหรือทั้งง่วนฮะเนี่ยเลย
1: กร
2: รมวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
1: ช่วย
0: ถือเป็นของดีย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
1: ้
0: ป
1: ั
0: จจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสานที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ
1: ค
0: ุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อย

0: นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลยแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์

0: ของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหงายชนิดเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper g r a s shHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket CRICKET cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderWaterStrider water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความรักของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดิน

0: มีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการซุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยได้แล้ว

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะ

ม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบลิ้นให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: ไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
3: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วๆไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้มันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

เมื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมนี่คือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่ใช่นี่ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูหน่อยว่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติแล้ววิธีการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางมันแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆทริคง่ายๆแบบเนี้ยดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเอกสิริปิ่นเฒ่ารุจิปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นางสาวนิภานิรันนุชเอกอัครราชทูตพิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อนนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายจาตุรนชัยคำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายจาตุรนชัยคำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนนางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางสาวจิรัตยาพีรานนท์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยานางสาวจิรัตยาพีรานนท์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาก่อนนายบัญชายืนยงจงเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโมซัมบิกนายบัญชายืนยงจงเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนายชีวินณถลางเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนนายชีวินณถลางเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียมาก่อนนายพืชพบมงคลนาวินเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศโรมาเนียนายพืชพบมงคลนาวินเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศมาก่อนนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนางสาวเอกอ่อนคุณาเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อนนายต่อสรลำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานายต่อสรลำเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์นางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิ

ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อนนายเสกนพไทยสงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายเสกนพไทยสงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันด้านนายทามันซันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวาระครบ61ปีวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จอันเป็นผลจากความอุตสาหะของสิงคโปร์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเศรษฐกิจเรายังได้รับทราบด้วยความยินดีว่าตลอด6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพึงพอใจประเทศของเราทั้งสองมีค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันความร่วมมือของเราทั้งสองภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนก็ได้มีส่วนในการสร้างความมั่นคงและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของภูมิภาคด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อเสริมสร้างและขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2560วันนี้เวลา 17:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางเพ็ญศรีเคียงสิริซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่27มีนาคม2569สิริอายุ95ปีนางเพ็ญศรีเคียงสิริเกิดวันที่9กรกฎาคม2474ที่จังหวัดนราธิวาสวัยเด็กเรียนและเติบโตที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดจาก Royal Melbourne Hospital and Melbourne University ประเทศออสเตรเลียนางเพ็ญศรีเริ่มเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายโดยได้รับคำแนะนำจากกอสุรางคนางซึ่งเป็นญาติผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือเรื่องสั้นชื่อตามีแววในนิตยสารเพลินจิตใช้นามปากกาว่าสิริเพ็ญและใช้นามปากกานราวดีเขียนนวนิยายลงพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีผลงานในระยะแรกเป็นเรื่องเบาสมองเช่นน้ำตาดาวและรักที่ปรารถนาต่อมาจึงเขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นเช่นลูกเลี้ยงนางอายสนสถานโดยเริ่มเขียนเรื่องสั้นเมื่อปี2504และเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอมีผลงานประพันธ์ทั้งนวนิยายเรื่องสั้นบทความสารคดี

บทกวีและงานแปลจำนวนหลายร้อยชิ้นโดยเฉพาะนวนิยายมีกว่า40เรื่องฟ้าใกล้ทะเลกว้างและฟ้าสางที่กลางใจได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการงานเขียนของนราวดีมีจุดเด่นที่นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้อ่านแล้วยังให้ข้อคิดในเรื่องครอบครัวความรักความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดความงดงามของความหลากหลายในสังคมและในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศใช้นามปากกาว่าศรีทาราถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทยเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคนที่13และได้รับรางวัลสุรินทราชาประจำปี2551จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนราธิปจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยปี2554และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2560ด้านครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญเคียงสิริมีลูกสาวและลูกชายรวม4คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้เวลา 15:43 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2568สิริอายุ89ปีพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เกิดวันที่15พฤศจิกายน2478เป็นโอรสในหม่อมเจ้าทองประทาสีทองใหญ่และหม่อมราชวงศ์วลีรองทรงจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่น2494โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น15โรงเรียนในเรืออากาศรุ่น2และโรงเรียนการบินวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่28เริ่มรับราชการปี2497และมีความก้าวหน้าตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทินักบินประจำกองฝูงบิน53กองบิน5ครูการบินฝูงบิน13กองบิน1หัวหน้าหน่วยบินขับไล่โจมตีไอพ่นเสนาธิการกองบิน1ผู้บังคับการกองบิน1และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้บัญชาการฐานอากาศคนที่14แห่งกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่เป็นนักบินไทยคนแรกที่ทำการบินกับเครื่องบิน F-16 นับว่าเป็นนักบินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบินจนเป็นตัวอย่างแก่นักบินรุ่นหลังด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงตระการจิตตระการทองใหญ่ณอยุธยาสกุลเดิมเจริญรัตน์มีลูกชายและลูกสาว2คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17

นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญจังหวัดชลบุรีและบริษัท Habitat Mall จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดเกตสโมสรวัดบางสมัครวัดเทพนิมิตวัดอาคมสิทธาพรวัดเกาะจันทารามวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดเทพศรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งยาววัดเขาพระวิเศษวัดกระพังสุรินทร์วัดแจ้งวัดท่าข้ามจังหวัดตรังสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัทเพิ่มสยามเทรดดิ้งจำกัดบริษัทหริการโซลูชั่นจำกัดกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพชัยวัดหายโศกวัดอุดมมหาวันวัดลำดวนวัดยอดแก้ววัดสระแก้วจังหวัดหนองคายวัดธาตุวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นและวัดสะอาดเริงสีจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายทศพลเมืองหามและครอบครัวบริษัท4แสงการโยธา1979จำกัดราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาด้านมูลนิธิสมจิตสุพรรณทัตและครอบครัวสวรรค์พันทองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์

หาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนจังหวัดชุมพรโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเน่นคาร์จำกัดมหาชนและวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนารักษ์เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ที่โรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นายกิติขาวเจริญที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กหญิงชนนิพามงคลพุทธิวงศ์และเด็กหญิงนัทกิตตาเท้าโสมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาติเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดและเด็กหญิงพัชสาไสงามในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจดังนี้ณโรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่เด็กชายชัยพัฒน์
นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิธารัตน์ผู้พลงณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะและณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นางวัชรินทร์วัฒน์ทองและเด็กหญิงภัทธิราแพรวสมุทรยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้จ้างให้

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริงๆ
1: สบายเหรอปู่

0: ร้องลั่นขนาดนั้นน่ะนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
3: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
0: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
0: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
0: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
0: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
0: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่โปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโคลงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
0: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
3: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
0: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
0: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
0: สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: พรมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
1: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
2: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: พี่ใหญ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก็คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์ม
1: ใช่คร
0: ับเป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกม
1: ั้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิคอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรครับเป็นโค้ชใช
0: ่พี่โค้ชคือทํา2อันเลย
1: ใช่ครับ2อันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยเอ้ยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยากอยู่ใช่มั้ย
1: ยากยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: แบบมีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: อ่ะใช่ๆอย่างงั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างงั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: ในฐานะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะครับ
1: โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเค
1: ป่ะ
0: วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15 16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนมันทําแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนครับครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปปึ๊บโอเค
0: เข้าไป
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนนี้สัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่า low to high ครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้ว forward อย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: low to high ลองดูนะ

0: ครับโอเคอ่ะพร้อมนะครับอ่ะโลทูไฮครับล่างขึ้นบนอ่ะดีขึ้นละอ่ะโอเคโอเคครับปึ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับปึ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
1: โอเค
0: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปปึ๊บวันนั้นก็พออ่ะแล้วค่อยๆปรับไปดีครับอ่ะตีตรงกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่ะคราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ลองดู
1: ลองดู
0: ท้ายขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
1: โอเคคร
0: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
1: ความสูงใช่ไหมครับ
0: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตอ่ะมานั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บไปอึ๊บอย่าลืมนะปัดขึ้นนะไปอึ๊บแค่ดักไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอ่ะอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอ่ะพี่ตอนนี้หลายลูกจะติดตรงหัวไหล่สุดที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อัดอ่ะพี่อัดจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลเพราะงั้นอ่ะอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได
1: ้
0: พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
1: โอเคครับ
0: โอเคลองดูนะที่เถื่อนน่าจะโอเคละจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: โอ้ยเท่าครับ
0: โอเคต่อมาเอ๊บพร้อมต่อไปเอ๊บเอวไว้นะนั่นแหละไม่ติดเน็ตละดีละทึบโอเคพร้อมใหม่ครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปเอ๊บเอ๊บไปแล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดสมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับกันสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้ไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันนะเอามาเอื้อมมาน็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอื้อมต่อนะเนี่ยบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยอย่าลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคอึ๊บสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เข้าไปแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่มันน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะเหนื่อยมั้งครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: โอ้แต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หน่อยถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่มั้ยสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบบิกินเนอร์สปีด
0: ใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ ว่า
0: ต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้านักกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอึ๊บลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดู
1: โอ้โอ
0: ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็คสวิงได้แบ็คสวิงคือการเงยไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงยไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราแต่โค้ดกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: แล้วใช้แรงผมเอาต้องใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดู ลองดูนะป่าเฮิบแล้วใช้แรงผมเอาย่างนิดนึงนะเฮ้ย
1: โอ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้ว
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างงั้นก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อะเราเนื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือโฟลว์ทูให้ดีตอนเก็บวงครับอะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้ครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้เอ๊ะแล้วโฟลว์ทูให้ดีอะพร้อมนะครับบอลแรงนะเอ๊ะอะเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ไม่ถูกอ่ะ
0: อ่ะอ๊บใหม่นะครับป่าอ๊บ
1: อ
0: ันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่อ๊บอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมฮึบใช้แรงผมเอายากนิดนึงยากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเงี้ยผมอาจจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: แต่เราไหวไหมไหวอยู่นะ
1: ไหวอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดูอัพอัพบอล
1: เฮ้ย
0: ครับ
1: โหเฮ้ยพอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับที่เป็นความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่คงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
0: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนเราเป็นน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
1: โอเคครับ
0: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไปก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไปก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่างดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคนั่นแหละใช้ได้ครับไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะอึ๊บเริ่มหนักกันนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีครับตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้ครับกลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอา แบ็กสวิงไม่ต้องเยอะเอ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวลาโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
1: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นเทพคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมมาคิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวลากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
0: ยัดซึบหายข้ามก่อนข้ามก่อนไม่เป็นไรอาจจะเป็นข้อกลางก็ได้เพราะข้อกลางก็

0: โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปเสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเสิร์ฟก็เสิร์ฟเสียง
1: ได้กี่ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็กเซนเตอร์ก่อนได้พี่เซนเตอร์ก่อนให้ลงกัน

0: พี่อันยืนหลังก่อนนะพี่อันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณนะพี่อันถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม
0: ่ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโหยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาฝั่งเขาเสิร์ฟครับฟอเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: ต้องอย่าตื่นอันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอเทียบอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับรีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่เก้าห้าฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
1: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
0: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: จบแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
0: แต่พี่อัดถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ำผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ได้เลย
1: เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
0: ตอนซ้อมเบาใช่ไหม
1: เขาเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นนักเกอร์นักกีฬาเราต้องแทบจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
1: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลาคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
3: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กำลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กำลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อว่าเวียร่าค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
3: สำหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
4: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
0: สมมุติเรามีกลุ่มนึงใช่มั้ยครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมุติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่มั้ยครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยคร
4: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
3: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจำเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าคือถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมึงจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
4: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฟรีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่แต จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
3: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อน เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
4: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
1: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กัน

open minded ที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมทาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล
1: ่
0: าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: คร
2: ับก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ์น
0: ะ
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จัดพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสินะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่
2: อที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชิบกระซิบนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆน
0: ะครับจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดงานธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
0: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
1: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่าตัวงานจริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็มีหลักนะครับมันสามารถแอพพลายได้ แล้วต้องบอกว่างานในการบริหารจัดการคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทาย น่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่องนะครับ
0: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของ OK Nation นะคะ
1: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
0: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
1: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอด นะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิต
0: คนก็ชอบด้วย
1: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้ง
0: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้จังเลย
1: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอก เรื่องของเงินเดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได
0: ้แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
1: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อนว
0: ่าจ
1: ริ งๆใช่ครับจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
0: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
1: ่
0: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
1: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
1: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
0: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
1: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยนะองค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
0: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
1: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเราก็ค่อยมาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
0: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับล่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
1: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่าง
0: ๆ
1: นะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
0: ่
1: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช้
0: ขาดรายได้
1: นะครับขาดรายได้
0: ถูก
1: ถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบใช้ลาป่วยแทนได้ไหมเพราะลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
0: ก็ใช้สิทธิ์ไป
1: ใช่พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
0: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
1: ถูกครับ
0: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็เราก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
1: ถูกครับ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้อง

0: ให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่า
1: uh-huh.
0: นะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไหม
1: uh-huh.
0: เพราะลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่เมนเนจตรงนี้ดีกว่า
1: uh-huh.
0: นะครับแล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากเร็วนิดนึง
1: uh-huh.
0: นะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างนึงแล้วกัน
1: uh-huh.
0: แต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต่อ
1: ก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
0: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วย
1: โ
0: อ้ยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
1: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
0: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
1: ถ
0: ูกไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะ เราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
1: บางทีไม่รู้แล้วก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหตุ
0: ถูกค่ะ
1: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละสเต็ป
0: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเทศมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มี
1: ค่ะ
0: นะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
1: นอกจากวันลาแล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
1: ่
0: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากไปเปล่า อย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกลืนฝืนทนกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
1: ใช่แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดนึงอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้เราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
1: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได
0: ้ถูกครับบางแห่งอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
1: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำให้ผลประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
1: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่าถ้าใกล้แล้วอดทนนิดนึงนะคะเขาสามีให้เราแล้วนั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง

0: รณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่งเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมล่ะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
1: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
0: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนนายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เงินเดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อน
1: ปาร์ตี
0: ้ปาร์ตี้เรื่อยๆน
1: ะ
0: เงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณออมไปเข้า Provident Fund เนี่ย100บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
1: ค่ะ
0: เท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกไว้เสมอว่าต้องดูระยะยาวนะคะอย่าคิดแค่ว่าเราหาวันนี้กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมันนึกเงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงานแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง80 90ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก20 30ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
1: เผื่อนาคตไกลหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สมบูรณ์ไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามที่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพ ราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะนั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีนึกง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง RMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทในถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูอันนี้สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยอันเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆ เรียกว่าครูขวัญ นะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละ2-3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้าเลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทร
3: ุ
2: ดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: ขึ้นความอ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: นี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ก
0: ็
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกันสองคนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในบันไดก็ใช
0: ้ใช่ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปงดแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยดึงชิ้นโอเคได้ได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้ว
3: นะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู่
2: อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายป
0: ีแล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยอะ
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้งมันเป็นลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก
1: ็
0: คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหยียบไปด้วยชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้
0: ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: ไม่ถึง

0: ของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงไว้
0: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับ
0: แต่ง
1: ฉากต่างๆ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
0: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
2: หลัก
1: ๆอันนี้ปะ
0: อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้องสวยงามอ
2: ันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
0: า
1: ะ
0: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
0: ใช่ใช่
2: มันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
0: ี่
2: ย
0: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช
0: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
0: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะตึงไปอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขย
2: ับ
1: ขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนะเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปเรื่องมันถูกทางไงถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที
1: ่
0: มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60 เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: ดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับท่าน
1: ครับเลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้องทำ
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขที่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกาย

0: และพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
2: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Inter Professional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยยังยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุข

นะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะงั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำ2อย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็น

0: ไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤษีตรักตนครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ้ะ
0: อ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี้
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกก็มือเดี๋ยวจะบอกจะเวนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้า
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคคร
1: ับ ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: พอ
0: เป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะอ่ะลองทำดูครับอ่ะ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ลงอ่ะสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทําแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียบตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ย ป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างๆทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่มาแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานถ้าเกิดไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่ขมวดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้าน

0: ว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
2: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
3: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอแต่ตัวอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้ได้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
4: เดี๋ยวต้องไปนี่ลูกหลาน
3: อ่ะใช่เด็กๆเด็กจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
4: แล้วหลานจะชอบเตะบอล
3: ครับ
4: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
3: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
4: ใส่ชั้นผ้าใบเลย
3: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
5: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
6: เคย
5: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เราให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่ ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงเนี่ยยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับต้องจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกระเพาะครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนจนไปถ้าร้อนจนไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
1: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
3: ที่แปรงคือต้องจับไปจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างงี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกําลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างอันเนี้ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอย่างนี้มันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเออเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับครับชั้นล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสีย
6: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับ ล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปฏิทานขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้

0: ข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบางวันความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
4: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผม
5: จ
4: ับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
5: จับเลย
4: จับขึ้นมาเลยครับ
6: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
4: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
6: ทุกคนมีเชือกนะคะ
4: มีเชือกนะคะ
6: ครับ
5: ขึ้น
6: ไม่ได้ขึ้น
4: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
5: แล้วก็สอด
4: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับ

0: ก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทําการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ําหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้ลูกประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อลูกประคบห่ออีกชั้นหนึ่งสมเป็นผ้าเนาะห่อลูกประคบอีกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรของแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเก
0: ินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทําการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิวสมอครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิวสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางหนึ่งเข้ามาได้อะครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทําในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วเอาน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่ได
2: ้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทําให้น้ํามันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมาน
0: ี่
2: ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆ เป็นตะกั่วเราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่

0: เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันพลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบุนเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
1: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทานเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับน้ำมันพลายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับพลายนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
2: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
3: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้ เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันใหญ่ใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ 4cc เมื่อกี้ที่บอก 5cc ถ้า20กิโล 10cc ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 4cc
2: ประมาณ 7.5cc ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆแล้วนั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
4: มารวมกันเป็นโครงการสหสาขาถ่ายทอดวิชา
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mihidon.ac.th/or

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมกน้องเมกนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ํา
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจากแชทบอทของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่าแชทบอทก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถลีดไปถึงการซื้อขายได้แต่แชทบอทเราสามารถแนะนำสินค้าได้อย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่งบิสเนสของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น business analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้าง flow ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้าง flow เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลาลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
2: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่แค่เราต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่อะเนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบน่ะไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือฝ่าย IT หรือว่า engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า front end developer กับ back end developer นะครับ front end ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ interact ได้ฝั่ง back end ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้านเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทําไมเป็นต้องการ support ตัวเนี้ยทีมนี้ก็จะช่วยในการ fix ระบบแล้วก็ทําให้ระบบมันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมย์เนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่ทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดมากแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างแล้วก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแก้งพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่นๆ
1: ขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆตรงนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาเก็ตที่ทีมเสนอดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์แบบลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
1: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลนะครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า Intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาด ที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกเราก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าจริงๆแล้ว IT ฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ business analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้แล้วทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
1: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์ไซโคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับ

สน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอนไซคลอปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึง

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหะการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดนะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือความต้องการใหม่ๆให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็คิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนาเหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI R&D นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายๆฝ่ายหลายๆคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการ brainstorm แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมาเป็นความคิดที่ดีๆ1ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆแล้วไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

0: ดีค่ะดิฉันนางสาวณภานาคูวงค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6ค่ะวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชัยฉาชลิครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสำหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับสำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม
2: อาจารย์นิติยงวนิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวิศวกรรมวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี่นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นอุตสาหกรรมเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกพอลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ TCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน TCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ TCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วน TCAS รอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็น admission ที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่ละสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5เนี่ยอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
0: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็คือมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
0: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเรื่องหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พ่อกำนันถ้าพ่อลูกหนิมอยากให้มีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
3: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะนี่เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้นี่จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคื ือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้วย
4: wow.
3: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
2: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
3: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะเนี่ยยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ผักกาดหิ้น
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดนิดอะค่ะฉุนฉุนใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะติดพื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟองจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกแบบหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่แล้วคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผัก าดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัว
3: ก
2: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าไม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
2: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
4: แ
2: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
4: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
4: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดใบเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม
4: ่มันมีเยอะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
4: เ
2: ต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
4: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแตะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
4: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
2: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
4: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
4: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
4: ทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
4: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
4: อ๋อ
2: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
4: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกัน คืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
4: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
4: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำเปลือกเลยหินนึก
2: ทำเปลือก
3: เค็มเหรอใส่ลายเทีย
2: เขายังไม่ได้ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชู

0: ที่แม่ใส่ออกไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3
1: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นเลย
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำเซาข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็มแล้วค่ะอ
1: ัน
2: เนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่หมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: หมูจะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ถือ
0: จากไปเป็นหลักขีดเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดจัด
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดอง
0: ใส่เลยผักดาดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาเลยดีเนี่ยตาย
1: ย
2: างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะ

0: วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เร
1: ีย
0: กส
1: ้
0: มผ
1: ัก
0: เหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้อมรินทร
2: ์ทีวีรู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์อาชีพช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้ไงฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ย ไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็

็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับฟื้นแหล่งท่องเที่ยวสุ่มปลายักษ์สร้างจากไม้ไผ่เป็นตลาดสินค้าชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีหลังปิดตัวช่วงโควิด-19ไก่ย่างไม้หัวลิงเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสูตรหมักไก่สมุนไพรจากท้องถิ่นตักดันเป็นของดีประจำตำบลสรรษณีพลอยวิไลพาชมการสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์ต้นกระบองเพชรแบบเนื้อเยื่อหลังเกษียณจังหวัดนครสวรรค์พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อเพื่อความสุขความสบายใจครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยพยายามที่จะรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษากันนะครับอย่างพิธีกรรมที่จังหวัดราชบุรีครับของชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่เรียกว่าปล่อยโอนตรายนะครับหรือพิธีลอยเคราะห์เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปก็พยายามรักษาไว้เช่นกันครับชาวบ้านและเยาวชนตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับมารวมตัวกันที่วัดตาลปากลัดเพื่อช่วยกันปั้นตุ๊กตารูปคนและสัตว์ที่ทำมาจากแป้งนะครับเพื่อใช้ในพิธีลอยเคราะห์ที่ภาษามอญเรียกกันว่าปล่อยโอนตรายการปั้นตุ๊กตานี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามานวดผสมกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ปั้นเป็นตุ๊กตารูปคนรูปสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อใช้แทนตัวคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับตกแต่งตุ๊กตาคนด้วยเศษผ้าต่างๆเพื่อเรียนแบบการแต่งกายของคนครับจากนั้นจึงทำกระบาลขึ้นมา2ชุดนะครับเพื่อเส้นผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขานำกาบกล้วยมาต่อทำเป็นแพกันปูด้วยใบตองประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับแล้วก็นำกระทงใส่อาหารคาวหวานประกอบไปด้วยข้าวสุกก๋วยเตี๋ยวผัดขนมบัวลอยกล้วยดิบลูกยอหั่นเป็นแว่นใบยอหั่นฝอยเหล้าขาวบุหรี่หมากพลูแล้วก็นำตุ๊กตาที่ปั้นทั้งหมดนะครับใส่ลงไปโดยมีโต้งหรือว่าเจ้าพิธีจะเป็นผู้เชิญปาโนกหรือว่าพ่อปู่มาเข้าสู่พิธีครับเพื่อขับไล่เสนียดจันไรแล้วก็พูดผีร้ายนายสุวัตอภิกันตะสิรินายกอบต.คุ้งพยอมเล่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอญนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กันมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่เกี่ยวกับพระพุทธศา

0: อบต.คุ้งพยอมจึงมีแนวคิดรื้อฟื้นเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้ตระหนักและก็เรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อโดยจัดให้มีขึ้นหลังช่วงวันลอยกระทงครับ
1: การประเพณีลอยคอนี่ครับทางมอญเขาเรียกลอยพองลอยปล่อยพองโอนตรายนะฮะอันเป็นประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนชาวมอญคือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าคนเราในปีหนึ่งเราจะมีการสะเดาะข้อต่อชะตาอะไร ก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราก็จะมาสะเดาะข้อวันนี้ของสมาชิกในครอบครัวหรือทุกคนทั่วไปอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจนะครับของคนรุ่นเก่าๆที่สืบทอดกันมา
0: หลังจากทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนำกระบาลไปวางที่บริเวณทางสามแพร่ง1ชุดแล้วก็นำไปลอยในแม่น้ำอีก1ชุดนะครับชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าถ้าหากทำแล้วเนี่ยพูดผีร้ายเหล่านี้ครับจะไม่มารบกวนให้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกันก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้กับคนในครอบครัวและก็ในชุมชนด้วยครับทางชุมชนเองเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดพิธีกรรมแบบนี้ให้ได้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อให้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่เองลูกหลานในพื้นที่แล้วก็คนนอกอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมหลังเทศกาลลอยกระทงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการฟื้นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยโดดเด่นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นสุ่มปลายักษ์สร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าปิดตัวไปช่วงโควิด-19ตอนนี้รื้อฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมกันใหม่ครับภายในสุ่มปลาเนี่ยเป็นตลาดขายของเข้าไปเที่ยวกันได้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นแลนด์มาร์คใหม่อีกครั้งครับสุ่มปลายักษ์กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับหลังจากต้องปิดตัวไปครั้งนี้ฟื้นฟูใหม่กลับมาสร้างสีสันให้กับชุมชนบ้านต้นตาลอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยปั้นแลนด์มาร์คบ้านต้นตาลให้คืนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดพิธีครับพร้อมกับผู้นำชุมชนและก็ชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สุ่มปลานี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยตอนปี2560ครับตอนนั้นผู้นำชุมชนนายกอบต.ต้นตาลพร้อมชาวบ้านกว่า100คนก็นำไม้ไผ่นับหมื่นลำมาสร้างสุ่มปลายักษ์โดยอิงจากวิถีชุมชนชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำท่าจีนนะครับประกอบอาชีพหาปลาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานก็เลยสร้างสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับสูงตั้ง20เมตรครับคุณผู้ชมทุกวันหยุดเนี่ยชาวบ้านจะนำสินค้าที่ผลิตจากฝีมือของชาวบ้านเองมาขายอาชีพให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างมากมายจนปี63ไปเจอโควิดแล้วปี64ก็เจอน้ำท่วมกับพายุใหญ่จนสุ่มปลานั้นพังทลายลงมาครับด้วยความริเริ่มครั้งใหม่ครั้งนี้ของนายภูวนาถจารุภูมิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลนะครับและความเข้มแข็งของผู้นำที่คิดฟื้นคืนสุ่มปลายักษ์ก็มีงบประมาณก่อสร้างจากอบจ.สุพรรณบุรีมา 3,500,000 บาทนะครับแล้วก็อบต.ต้นตาลอีก 1,500,000 รวมเป็น 5,000,000 บาทมาสร้างสุ่มปลายักษ์กลับคืนมาครับมีโครงสร้างเป็นเหล็กมีไม้ไผ่ประกบเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็เสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับสร้างตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์เดินทางมาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจากชุมชนซึ่งสุ่มปลายักษ์นะครับจะเปิดให้เที่ยวชมทุกวันส่วนตลาดที่ขายของนะครับจะเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลังพิธีเปิดก็มีการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีแซวการแสดงรำของนักเรียนแล้วก็มีร้านค้ามาเปิดเป็นถนนคนลานเดินนะครับมีร้านค้าชุมชนของชาวบ้านเนี่ยในอำเภอ2พี่น้องกว่า100ร้านค้าครับมาเปิดร้านขายของกันหลากหลายมีน้ำดื่มขนมหวานอาหารต่างๆหลายรายการให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดนี้เปิดนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าเปิดตลอด24ชั่วโมงกันได้ไปซื้อของกันนะครับถ้าเป็นวันหยุดส่วนวันธรรมดาก็ไปท่องเที่ยวดูบรรยากาศรอบๆได้ครับส่วนอีกแห่งนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดสินค้าของชุมชนเหมือนกันนะครับเปิดพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเอาของมาขายกันจุดประสงค์นะครับเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้ชุมชนได้รู้จักการพึ่งพาภายในชุมชนด้วยกันเองนะครับไม่ต้องไปซื้อของไกลหรือว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนใหญ่กว่านี้เข้ามาทำรายได้แต่ว่าให้ชาวบ้านได้สร้างงานกันเองครับที่นี่มีชื่อว่าครัวใบโหนดศูนย์รวมสินค้าเกษตรนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายสิงหนครระโนดพื้นที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับ มีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพตลาดเกษ

0: เอ็ดให้ชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าในชุมชนมาวางขายกันเปิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิด -19 นะครับที่ช่วงนั้นการค้าขายการประกอบอาชีพก็ทำกันลำบากนะครับชาวบ้านก็นำสินค้าที่มีมาวางขายสร้างรายได้กันแล้วก็เปิดต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เลยครับครัวใบโหนดเป็นทรัพย์สินของกลุ่มออมทรัพย์รวมตัวกันอยู่7กลุ่มนะครับในอำเภอสิงหนครนำเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาซื้อที่ดินเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างการเรียนรู้กันโดยเฉพาะการเปิดตลาดสีเขียวหลายชุมชนนะครับให้ชาวบ้านนำสินค้าทั้งพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสินค้าปลอดสารเมนูอาหารพื้นถิ่นขนมพื้นบ้านมาสร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนกันนะครับลดการพึ่งพาสินค้าจากกลุ่มทุนจนวันนี้มีสมาชิกกลุ่มกว่า 7,000 คนแล้วครับ
1: ทีนี้การขายของตลาดนี้มีจุดเน้นก็คือเป็นการสร้างเงินหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเงินหมุนเวียนแม่ค้าหลายๆรายได้เงินไปก็จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปใช้จ่ายในครอบครัวก็เงินก็จะได้หมุนเวียนมันต่างกับร้านสะดวกซื้อนะฮะถ้าร้านสะดวกซื้อเงินจะไม่หมุนเวียนดังนั้นไอ้นี้เราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือชุมชนเขาได้มีความรู้ตรงนี้ค่ะก็คือถ้าต้องการเงินหมุนเวียนในชุมชนเราก็มาช่วยกันสร้างตลาดชุมชนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดทั่วไปก็เป็นเงินหมุนเวียน
0: สินค้าที่นำมาขายครับชาวบ้านแต่ละรายเนี่ยจะนำสินค้าที่ปรุงเองปลูกเองมาขายรายนึงเขาไม่ได้เอามาขายเยอะนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้เข้าครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องค้าคนกลางสามารถแวะซื้อได้เป็นประจำทุกวันเลยครับในช่วงที่มีกิจกรรมแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่มาออกร้านกันเนี่ยก็จะมีเครือข่ายบริเวณรอบๆเนี่ยก็มาช่วยส่งเสริมเรื่องของการทำกิจกรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นการทำให้ครัวใบโหนดที่นี่พื้นที่ตรงนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสามารถไปช้อปปิ้งสินค้าชาวบ้านกันครับพูดถึงไก่ย่างกันบ้างครับเมนูนี้มีขายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับอยู่ที่บุรีรัมย์เอกลักษณ์ตั้งแต่สูตรของน้ำหมักไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าใช้สมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับรวมถึงไม้หนีบไก่ย่างคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปด้วยครับไก่ย่างไม้หัวลิงที่ตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรับรองได้ว่าไม่เหมือนใครครับและกำลังได้รับการส่งเสริมจากอบต.โคกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการพัฒนาสูตรแล้วก็ยกระดับให้เป็นของดีของเด่นประจำตำบลนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเอกลักษณ์ของเมนูนี้เริ่มจากไก่ครับใช้ไก่บ้านในชุมชนจากหมู่บ้านตำบลโคกลางนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือว่าไก่บ้านเอาไว้กินกันเองอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำไก่ย่างขายกันเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ส่วนเครื่องหมักปรุงไก่ครับอันนี้ก็มาจากกลุ่มสมุนไพรที่ทางอบต.ให้การสนับสนุนเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษด้วยและนี่ครับไม้หนีบไก่ย่างอันนี้ไม่ใช่ไม้ธรรมดาคุณผู้ชมแต่เป็นไม้หัวลิงก็คือต้นสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอยู่ในบริเวณลำมาดซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ไหลผ่านมายังพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อสามัญเรียกว่าแฟบน้ำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเฉพาะถิ่นนะครับอย่างถ้าภาคใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแฟบหูลิงส่วนผมเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือมีสีเขียวครับมีรสเปรี้ยวออกผลในช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านมักจะนำผลอ่อนมาจิ้มกินกับพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะนำไปปรุงใส่ในเมนูอาหารอย่างแกงเลียงแกงส้มก็รสชาติดีไม่น้อยครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบูรณาการกับความร่วมมือกับชาวบ้านนะครับตั้งแต่คนที่เลี้ยงไก่บ้านกลุ่มที่ทำสมุนไพรและก็ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกลายเป็นไก่ย่างไม้หัวลิงของดีตำบลโคกลางอำเภอลำปลายมาศนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ตัวละ140บาทไปจนถึง150บาทขึ้นอยู่กับน้ำหนักไก่ครับที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาดตัวสักประมาณไม่เกิน 1.5 กิโลกรัมนะครับเพราะว่าขนาดกำลังพอดีเนื้อไก่จะมีความหอมมันแล้วก็อร่อยด้วยครับ
2: มันมีคุณสมบัติอีกคือมีรสเปรี้ยวพอเราเอามาย่างเนี่ยยางที่มันออกเนี่ยนะยางไม้ที่ออกเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของ

0: ไม้วลิงนะมันมีคุณสมบัติทีเนี้ยเราก็เลยว่าเลือกไก่ย่างไม้หัวลิงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลโคกกลางของเราก็ส่งเสริมมาให้ในส่วนของสำนักปลัดของสวัสดิการชุมชนของอบต.เนี่ยได้พัฒนาค้นสูตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเราหมักไก่เนี่ยด้วยอะไรถึงจะอร่อยเราก็เลยไปมองเห็นว่าเรามีกลุ่มสมุนไพรซึ่งกลุ่มสมุนไพรเราก็ส่งเสริมอยู่ก็เอาสมุนไพรต่างๆที่เราส่งเสริมนะมาทำเป็นเครื่องปรุง
1: ในอนาคตนะครับจะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นของดีประจำตำบลเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับขอยืนยันในความอร่อยที่ว่าใครได้ลองกินแล้วก็ต้องติดใจกันอย่างแน่นอนนะครับและอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินไก่ย่างที่เป็นไก่บ้านแท้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าจากสมุนไพรนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากชิมนะครับต้องติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้044666273นะครับแต่ว่าตอนนี้ไก่ย่างไม้หัวลิงยังไม่ได้วางขายที่ไหนอย่างเป็นทางการนะครับเขากำลังคิดค้นพัฒนากันอยู่ต้องสั่งจองเป็นออเดอร์ไปครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับประสบความสำเร็จในการวิจัยแล้วก็ไปสกัดสารสำคัญที่ออกมาจากใบมะม่วงครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเซรั่มใช้บำรุงผิวหน้าได้อย่างคุณภาพดีเลยนะครับแถมเป็นการลดเรื่องของขยะวัตถุดิบต่างๆที่เหลือจากภาคการเกษตรไม่ต้องไปเผาทิ้งให้เกิดมลพิษด้วยครับทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบนะครับว่าในใบมะม่วงเนี่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแมงติเฟอรินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะครับจึงพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มของคนไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.ปองพันธ์สุขคำหนึ่งในทีมวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยเทคโนโลยีพลาสมาซึ่งนี่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่กลุ่มประเทศทางยุโรปก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์และก็การสกัดสารสำคัญจากพืชต่างๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และความงามก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นของไทยครับที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาสูงแต่ว่าพืชนั้นยังไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมีมากกว่าพันชนิดเลยครับและก็พบว่าใบมะม่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชที่น่าสนใจครับและใบมะม่วงก็มักจะร่วงหล่นเป็นวัสดุเหลือทิ้งในภาคการเกษตรอยู่แล้วกระทั่งนะครับพัฒนาสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มแมงจิเฟอร่าแอนตี้ริงเคิลออกวางจำหน่ายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับ
2: ศึกษาค้นคว้าว่าใบมะม่วงมีสารอะไรเลยค่ะเราพบว่าเมื่อสกัดสารจะได้สารหลากหลายชนิดซึ่งสารดังกล่าวค่ะที่มีฤทธิ์ที่น่าสนใจก็คือตัวสารที่ชื่อว่าแมงจิเฟอรินซึ่งเขานะคะมีฤทธิ์เป็นสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยในการลดการอักเสบช่วยลดการเสื่อมชราของผิวแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสลดการเกิดแผลแล้วก็ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงข้อสัมพันธ์ของเขาคือเขาช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยค่ะเราก็เลยนำตัวใบมะม่วงมาสกัดให้ได้สารแมงจิเฟอรินที่มีประสิทธิภาพเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะ
1: ตอนนี้จากการทดสอบเซรั่มตัวนี้ครับในกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้ใช้เนี่ยก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับใบมะม่วงแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะว่าลดปริมาณใบมะม่วงที่ต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งด้วยการเผาในแต่ละปีครับก็เปลี่ยนเป็นเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารสำคัญตัวนี้ออกมาแทนครับเบื้องต้นเซรั่มตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีวางขายอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีนักประชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์คนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสร้างรายได้เสริมด้วยการเพาะพันธุ์กระบองเพชรขึ้นมาโดยการเพาะพันธุ์ที่ว่านี้ครับใช้วิธีในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับซึ่งข้อดีก็คือทำให้ต้นที่ได้เนี่ยจะเหมือนกับต้นแม่ทุกประการเลยครับแล้วก็สามารถผลิตได้จำนวนมากด้วยนี่เป็นการหารายได้เสริมหลังเกษียณของเขานะครับไปติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: นำต้นกระบองเพชรที่สมบูรณ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้พี่พีรศักดิ์โต

0: หรือพี่ใหม่นชาสัมพันธ์ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์สามารถขยายพันธุ์ต้นกระบองเพชรได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงผลิตได้จำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สำคัญยังได้ต้นกระบองเพชรที่มีลักษณะเหมือนกับต้นแม่ตามที่ต้องการแข็งแรงและทนทานพี่ใหม่ปลูกกระบองเพชรเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณโดยเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระบองเพชรเมื่อปี2562ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองภายใต้สวนนครสวรรค์กระบองเพชร
1: เราได้คอนแทคกับทางมหาลัยที่ทำผลิตเยื่อด้วยแล้วก็มีทางอาจารย์ที่วิทยาเกษตรนครสวรรค์เนี่ยเขาทำผลิตเยื่อก็เลยขอความรู้จากเขาด้วยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เอาครับ
2: ทำไมเราถึงอยากจะเพาะเนื้อเยื่อเองคะพี่
1: การผลิตเยื่อมันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับเนื่องจากการผลิตเยื่อมันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็มันท้าทายตรงที่ว่าไม้ตัวไหนที่มันทำยากมันสามารถทำได้ในแลบซึ่งหลายตัวเราก็ทำได้ตัวนี้มีไม้ในแลบอยู่ประมาณ300กว่ารหัสซึ่งเป็นไม้ที่แข่งพันได้ยากในพื้นที่ประกาศปกติซึ่งกระบองเพชรที่ทบทั่วไปที่อยู่ในแลบตัวนี้ที่เราท็อปอยู่ในแลบเนี่ยหลายๆตัวมันออกดอกแค่ปีละครั้งออกดอกปีละครั้งปุ๊บมันก็เจอปัญหาว่าดอกบานไม่พร้อมกันก็ส่งเกสรยากทําจํานวนยากมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีอื่นในการขยายพันธุ์ก็คือมามองที่พันธุ์เยื่อ
0: การเพาะเลี้ยงในเยื่อพืชพี่น้ําบอกว่าต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งเงินและเวลามีความเสี่ยงควรคิดวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจทําและต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีต้องเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ยากในสภาพอากาศปกติและเลือกพืชที่ต้องการจำนวนมากอุปกรณ์ในการเพาะเนื้อเยื่อจะต้องปลอดเชื้อค่ะหลังจากเพาะเนื้อเยื่อแล้วจะนำกระบองเพชรวางไว้ในห้องแลบประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง2เดือนเมื่อมีขนาด 1.5 ซมจึงจะนำจำหน่ายค่ะแต่ละเดือนมียอดส่งขายประมาณ800ถึง900ต้น
1: เราเป็นหุ้นส่วนครับลงทุนด้วยเพราะว่าเขาลงทุนด้วยเขาต้องการทําที่ทําจําหนกมาเราก็เลยต้องเราก็ใส่ประสบการณ์จากเราที่เราเรียนด้านพอนี้เยอะมาก็ใช้ตรงนี้มาเป็นประสบการณ์ในการทํางานก็แล้วเราก็ทําผลิตต้นไม้ส่งให้เขาตามจํานวนที่เขาต้องการแล้วก็สิ่งต้นไม้ที่เขาอยากทําก็จะส่งออเดอร์มาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วว่าตัวไหนที่ควรทําไม่ควรทําเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกว่าเราจะรู้ว่าไม้ตัวไหนมันความมีความยากง่ายแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนำเขา
2: อันนี้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ
1: อันนี้แล้วแต่เขาเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งต่างประเทศก็จะเป็นพวกยุโรปอเมริกาไต้หวันจีนตัวนี้อันนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ในแลบที่เราใช้ฮอร์โมนนะครับมาเกิดการเป็นคริสตัตตาซึ่งกับไม้ประดับเนี่ยมันทำไม้มีมูลค่าสูงขึ้นอาจจะเป็น10เท่า20เท่าแล้วแต่สายพันธุ์ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็เสร็จปุ๊บเราออกไปปุ๊บแล้วก็มาทำราคาอีกทีนึงแล้วก็เช็คตลาดอีกทีนึง
0: ต้นกระบองเพชรที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์การดูแลจะเน้นเพิ่มแสงให้มีแดดประมาณร้อยละ50ค่ะเพื่อให้ต้นไม้สังเคราะห์แสงได้มากจะได้ต้นที่สวยส่วนดินที่ปลูกเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ค่ะรดน้ำแล้วดินแห้งไวเวลาเติมปุ๋ยต้นไม้สามารถดึงอาหารไปใช้ได้เลยทำให้ต้นไม้เจริญสมบูรณ์สีสวยหนามใหญ่และดอกใหญ่ค่ะ
1: ดูแลครับจนอันดับแรกครับ1หาตำแหน่งให้แสงให้ต้นไม้ก่อนครับแสงอย่างแรกคือแนะนำก็คือต้องแสดงความเคลียร์แล้วแสงที่ลงมากระทบต้นไม้อยู่ประมาณ 50% แล้วก็แดดทั้งวันยิ่งดีแต่ถ้าแสงขั้นต่ำก็คือ4ชั่วโมงคือเหมาะกับการเติบโตแต่ถ้าต้องการให้ออกดอกก็ต้อง6ชั่วโมงขึ้นประมาณนั้นถ้าแดดทั้งวันจะดีมากเพราะว่าต้นไม้ส่องขอแสงได้ดีจะได้ดีมากคือแล้วก็จะทำให้ต้นไม้โตสม่ำเสมอ
2: ค่ะเห็นบอกว่าดินปลูกนี่ผสมอะไรนะปลาหรือพี
1: ่เป็นปุ๋ยปลาเป็นสูตรที่เราเรียนเกษตรมาแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาเขาสังเกตจากต้นปลาเวลาเขาทำปลาแล้วเลือดปลาหรือต่างๆที่มันไปกับต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนั้นจะใบใหญ่รากงอกงามก็เลยเอาปลามาหมักซื้อปลามานะครับมาหมักตามกระบวนการแล้วก็ประมาณ1ปีเราก็จะได้ปุ๋ยปลาเราก็ทําเป็นปุ๋ยดินออกมาแล้วก็มาผสมซึ่งตัวเนี้ยเห็นชัดมากเวลาเปรียบเทียบกับดินสูตรเดิมครับคือรากจะฟูมาก
2: พามาดูกระบองเพชรของที่นี่บ้างค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าตัวนี้อายุ10ปีแล้วก็เป็น ็นตัวที่แพงที่สุดในสวนเลย
1: ใช่ครับ
2: ทำไมถึงแพงสุดครับตัวนี้พี
1: ่หนึ่งเต้าใหญ่ครับเป็นลูกผสมอันนี้เต้าเนี่ยปกติช้างทั่วไปประมาณ 4-5 เซนแต่เนี่ยคือ 7 เซนครึ่งแล้วก็ฟอร์มใหญ่ปกติฟอร์มจะไม่ใหญ่มากครับแล้วก็ตัวนี้คือข้อดีคือเป็นหนามสีน้ำตาลหนามสีน้ำตาลแล้วก็เป็นทรงใหญ
2: ่พันอะไรคะอย่างนี
1: ้คอลิเฟนท่าบูเบม่ากรีนครับ
2: แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ครับอันนี้เป็นลูกผสมที่สวนครับชื่อไพรงามตัวนี้ลักษณะเด่นคือดอกเป็นสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสีภูเข้ม
2: ค่ะ
1: มันก็เลยลูกค้าตลาดต้องการมากซึ่งตรงนี้เราทำหน่อออกมาจากตัวนี้ออกมาขายตลาดคือไม่พอขายคริสตาต้าด่างซึ่งมันด่างตอนโตครับอันนี้ก็ตัวนี้ไม่ได้ขายครับเพราะว่ามันหายากมากแล้วก็เป็นไอ้พวกหนามกุดหรือตันชิไตตันก็อยู่นี้ตัวธรรมดาแล้วก็นี่ตัวด่าง
0: ประสบการณ์การปลูกกระบองเพชรมากว่า20ปีทำให้พี่น้ำมีความเชี่ยวชาญและได้แบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้มาฝึกประสบการณ์พี่น้ำยังได้รับรางวัลพระราชทานยกย่องเป็นสมาชิกศิษย์เก่าอกท.ดีเด่นระดับชาติเมื่อปี2565ค่ะ
1: โหดีใจมากที่เป็นตัวแทนศิษย์เก่าของวิทยาเกษตรนครสวรรค์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับครั้งเดียวในชีวิตก็ถ้าตั้งใจทําอะไรคิดจะทําอะไรก็ต้องให้ตั้งใจเต็มที่ครับศึกษาเต็มที่เพราะว่าบางทีเรายังไปไม่สุดถ้าเราไปสุดแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยว่าจริงแต่แล้วเราไปเรียนยังไม่สุดขอไปสุดเราจะรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรมากแล้วก็เอาตรงนั้นน่ะมันเป็นความรู้ที่เรามีตรงนั้นน่ะอันนี้คือสุดยอดของการทำธุรกิจต่างๆก็ไม่คิดว่าจะบูมขนาดนี้คือครั้งแรกที่อันนี้เล่าให้ฟังคือผมมาไปขายที่ตลาดนัดหน้าค่ายแล้วก็ช่วงนั้นน่ะผมทำกระบองเพชรที่มีดอกเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วทำไฮบริดออกมาแล้วคัดเลือกสายพันธุ์แล้วทำลูกผสมซึ่งดอกก็ใหญ่ๆแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ผมไปวางทั้งตะกร้าบูมมันบานๆ3ตะกร้าพอไปวางปุ๊บผมขายได้ขายได้ 3,000 บาทภายในครึ่งชั่วโมงคือลูกค้าเหมาเลยฮะผมก็เลยขอโชว์ก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คุยลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ฝากไว้ก็พอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราเฮ้ยเราต้องทำต่อนะเพราะว่ามันไปได้แน่หลังจากนั้นก็ยังมีลูกค้าเข้ามาซื้อมาที่สวนมาซื้อทั้งปิดทั้งส่งแล้วจากนั้นก็มีคนชวนออกบูธออกตลาดนัดอะไรเงี้ยก็ไปได้เรื่อย
0: ๆใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกกระบองเพชรพี่น้ำก็บอกว่ายินดีให้คำแนะนำแบบไม่ห่วงวิชาค่ะทั้งในเรื่องของการปลูกและการตลาดหรือถ้าอยากจะสั่งสินค้าก็สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ที่เพจนครสวรรค์แคคตัสซึ่งพี่น้ำก็ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายกระบองเพชรเองด้วยค่ะ
3: ส่วนใครที่อยากไปศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงพันธุ์แบบนี้หรืออยากได้ต้นกระบองเพชรสวยๆหน้าตาแปลกๆไม่เหมือนใครก็มีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0817855120ครับและปีนี้เรานะครับปิดท้ายกันด้วยที่จังหวัดพิจิตรนะครับคุณผู้ชมพาไปดูการบวชนาคที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เรียกกันว่าแห่หงบวชนาคนะครับก็มีคติสอดแทรกในเรื่องของความอดทนและก็ความสามัคคีด้วยไปดูกันว่าเขาบวชกันยังไงครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่เพื่อให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: มครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
2: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
2: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
2: ครับผมผู้อำนวยการ
0: สว
2: ัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
2: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผมอ๋อ
0: ปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านผอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
2: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่าเป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5 อ.ที่รายการอาหารจานสุกมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ผอ.ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหผอ.ครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำ

0: าพี่เป็นครูครับผม
1: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับเรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
0: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
1: ัก
0: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
1: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
0: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนมัธยมเจริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
1: ครับผม
0: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
1: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
0: 8อย่างเลยครับผม
1: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
0: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
1: ครับ
0: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการองค์การเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่2สหกรณ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
1: ์ของนักเรียน
0: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอ
1: ัน
0: แรกก็คือสากลร้านค้า
1: ครับ
0: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
1: เยี่ยมครับผม
0: หนึ่งสากลที่2คือสากลออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
1: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
0: ์
1: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
1: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
0: ใช่ครับผม
1: คืออะไรบ้างครับอ
0: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู
3: ้
0: องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
0: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
1: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสตนี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
0: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
1: อาหารเสริม
3: ข้อ2อาหารเสริม
0: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีอยู่นมอาหารเสริมน
1: ม
0: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
1: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
0: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
1: เอามาคืน
0: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่2ก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอ
1: ม
0: และก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
1: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
0: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่3ก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
3: โอ๊ะครับอาหารกลางวัน
0: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลลันนะครับซึ่งโรงเรียนสปท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
1: ตามนี้
0: ใช่ครับในทุกไทยสกูลลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่า

0: อย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
1: ที่จะได้รับ
0: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ใน
1: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้วง่าย
0: ใช่ครับ

0: อีกอ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพานักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับผมก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อนะครับผมสรุปนะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้5อเข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยว
0: ผม
1: ขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน่
0: ครับ
2: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
3: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
4: ทองใบกล้วยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
4: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
4: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
5: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
5: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
4: กั๊ก
1: กั๊ก
4: ค่ะ
1: โอ้นี่แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
3: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
1: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
3: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
1: ่
3: ะ
1: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่มั้ย
3: ค่ะมีหลาน
1: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โห3รุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
4: ปุ๋ยค่ะ
1: ปุ๋ย
4: ค่ะ
1: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
4: เลี้ยงวัวค่ะ
1: เลี้ยงวัวอยู่แล้วแล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
4: มีทำค่ะ
1: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
4: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งในทุ่งนาด้วย
1: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
4: มีอยู่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
4: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
1: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
4: มีค่ะมีหลาน
1: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องชื่อโต๊ดอะไรด้วยไหม
5: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีนะ ทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาดูอะไร
5: ผ
1: ัก
5: ค่ะ
1: ผักยังไงอ่ะ
5: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
1: ที่บ้านก็ปลูกอยู
5: ่ปลูกค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
5: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
1: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให
1: ้ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: ก็คอยช่วยดูแลคุณครู
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณค่ะ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนอะครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก
3: ่แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆ เสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆ ก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: ฉะนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากของด้วยคนนะครับ
3: ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไหมล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น. now at 12:00
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกร็งๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยน้ำว้าครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่แหละครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่แหละครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีนั่นเองครับ
3: อาหารจานสุขของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
4: อาหารจานสุขของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะไปละครับสวัสดีครับ

0: พี่ไอคะตำแหน่ง QA Engineer เนี่ยคืออะไร
1: ตำแหน่ง QA Engineer ก็คือคนที่ตรวจสอบคุณภาพของ product ที่เราจะออกไปก่อนให้ลูกค้าใช้พวกแอปหรือว่าเว็บ Agoda อะไรอย่างนี้ที่เราใช้กันทุกวันรู้ไหมว่าถ้าสมมติบางทีมันช้าหรือมันเร็วอะไรเงี้ย QA ก็ต้องเป็นคนดูเหมือนกันถ้ามันช้าก็คือบางทีมันก็อาจจะมีปัญหายกตัวอย่างเว็บ Agoda เคยเห็นหน้าเสิร์ชใช่ไหมหน้าที่แบบไว้เสิร์ชโรงแรมสมมติว่าเราดูแลหน้านี้ถามว่าน้องโซดาต้องรู้ไหมว่าข้างหลังมันต่อกับอะไรทำบ้างคือถ้าไม่รู้เวลาเราแก้ระบบเราจะไม่รู้เลยว่ามันกระทบกับอะไรแล้วมันพังจากตรงไหนเพราะฉะนั้น QA อ่ะต้องมีความรู้นะตรงนี้เยอะมากเพื่อแบบเป็นอินพุตให้กับทีมและเป็นคนช่วย ensure quality ในมุมตั้งแต่ process ตอนทำงานแรกๆเลย
0: พี่ไอคะ QA กับ tester เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้าง
1: tester คือเขาจะโฟกัสในการลดจำนวนของบั๊กแล้ว tester เวลาเทสเขาก็จะพยายามหาบั๊กให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะแบบให้เดฟกลับไปแก้บั๊กในส่วนของ QA อ่ะอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดบั๊กตั้งแต่เฟสเริ่มต้นของการ developer QA คือคนที่ improve quality ทั้งทีมแล้วก็ product
0: แต่ละวันเนี่ย QA จะต้องทำอะไรบ้าง
1: เราจะเริ่มต้นทุกวันด้วยการทำ daily stand up daily stand up คืออะไรก็คือการที่เรามาอัปเดตงานกันในทีมทุกเช้าคือเราจะอัปเดตว่าเมื่อวานเนี่ยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างวันนี้เราจะทำอะไรเราเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าการที่เราบอกว่าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยคนในทีมเขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เราติดอยู่มันไปเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่อีกคนนึงทำอยู่หรือเปล่าเขาจะได้สปีดอัพเร่งทำงานในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้บล็อกงานของอีกคนนึงอย่างพี่เป็น QA พี่ก็จะรู้ว่างานไหน developer เขาทำเสร็จแล้วบ้างแล้วพี่จะได้หยิบงานนี้มาเทสจัดลำดับความสำคัญว่าฟีเจอร์ไหนควรจะหยิบมาเทสก่อน
0: ค่ะแล้วเวลาทำ daily stand up meeting อย่างเงี้ยต้องเข้าทุกคนในทีมเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะคือทุกคนในทีมอย่างทีมสกรรมพี่อ่ะก็จะมี QAมี developer มี dev manager แล้วก็มี PO ทุกคนก็คือต้องเข้าหมดอย่าง PO เขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าฟีเจอร์ที่เขาอยากได้ในสปรินต์เนี้ยเขาจะได้เมื่อไหร่เขาโปรเกรสงานมันดีไหม dev manager เขาก็เข้ามามอนิเตอร์เข้ามาดูว่า developer ของเขาทุกคนน่ะทำงานด้วยสปีดที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเขาติดอยู่ที่งานเนี้ยนานเกินไปไหมเขาต้องเป็นคนดู
0: ว่ามีทักษะไหนที่สำคัญบ้างในการเป็น QA ค่ะ
1: อย่างแรกเลยเป็น QA ต้องมีความรอบคอบมากเพราะเราเป็นคนที่ sign off feature ให้ออกไปให้ user ใช้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบเนี่ยแล้วใครมันจะรอบคอบถูกไหมอย่าง developer อ่ะเขาจะโฟกัสที่ว่าเขาเขียนฟีเจอร์ได้ตรงตาม requirement แล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีเคสที่บางทีเราก็อาจจะนึกไม่ถึงเดฟก็อาจจะนึกไม่ถึงแต่เราต้องลองคิดว่ารูช่องโหว่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกปิดหมดนะถ้าเรารอบคอบเนี่ยคุณภาพของ product ที่ออกไปให้ user ใช้อ่ะมันก็จะปิดแกปได้ทุกอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ impact analysis ก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบเมื่อเรารู้ product knowledge แล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบส่วนไหนและยิ่งเราทำในบริษัทใหญ่อย่างที่พี่ทำอยู่คือ Agoda มันมีระบบมากมายการที่เราแก้อะไรนิดนึงอาจจะเป็นแค่ one line of code เลยที่เดฟแก้แต่มันอาจจะไปกระทบให้ฟีเจอร์อื่นหรือแอปอื่นพังคือเราต้องมองภาพให้ออกมองภาพกว้างให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่กระทบกับคนอื่นจริงๆ QA คือเป็นเหมือนคนกลางที่จะต้องรู้ businessเราก็รู้เทคนิคอลส่วนหนึ่งพอเราคอมไบน์2อย่างนี้ด้วยกันอ่ะมันเป็นแวลูของ QA เราจะรู้อินฟอร์เมชันทั้งบิสซิเนสและเทคนิคอลเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดวิเคราะห์ว่าผลกระทบของระบบเนี่ยสิ่งที่บิสซิเนสต้องการกับสิ่งที่เทคนิคอลเขาจะทำอ่ะมันเมคเซนส์ไหม

0: มันคอมไบด้วยกันได้ไหมเรื่องคุณภาพก็เหมือนกันพี่เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าบางทีที่แอปทำออกมาแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยมันน่าหงุดหงิดมากใช่ไหมแบบสมมติเราจ่ายเงินอ้าวเงินเราหายไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย คือเราก็จะโกรธนั่นคืออย่างนึงที่แบบมันทำให้พี่แบบมีอิมเพรสชันในการอยากเป็น QA ที่ดีการทำงานเนี่ยมันมีประกอบด้วยหลายฝ่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ลองพาไปรู้จักรุ่นพี่ ICT มาให้โดนที่ทำงานที่ Agoda ดีกว่า
1: ค่ะ
2: พี่แบมคะanalyst ฝ่าย product เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเหรอคะแล้วตอนที่พี่แบมเรียนมหิดลเนี่ยพี่แบมเรียน track อะไรมาถึงมาเป็น analyst พี่ต้นคะตำแหน่ง software engineer เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างพี่ต้นเรียน track อะไรมาเหรอคะทำไมถึงอยากมาเป็น software engineer แล้วการที่พี่ๆ2คนทำงานในองค์กรใหญ่ขนาดนี้เวลาทำงานมีปัญหาอะไรบ้างมั้ยคะ

0: พนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันที่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงนะคะเพราะว่านอกจากจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วยังมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นอีกด้วยแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไม่ควรมองข้ามในการเลือกทำงานกับบริษัทต่างๆก็คือสวัสดิการที่เราควรได้รับหรือสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากทำงานเพื่อรับเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำในแต่ละเดือนแล้วนะคะหลายคนก็เลือกทำงานในองค์กรที่มีสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์ที่ดีกับเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนค่ะคำถามก็คือเรารู้หรือเปล่าว่าสวัสดิการที่เราพึงจะใช้สิทธินั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะคะซึ่งจะไปคุยกับบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เขียนเรื่องนี้มากว่า3ปีแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนๆติดตามมากทีเดียวเดี๋ยวมาคุยกันนะคะกับอาจารย์สุมนจากเมทาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทการจัดการธุรกิจจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับงานเขียนอาจารย์บ้างแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆ วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์เลยนะคะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการของที่การจัดการธุรกิจใช่ไหมคะเล
1: ่
0: าถึงเนื้องานให้ฟังหน่อยสิคะ
2: เนื้องานหลักๆนะครับก็จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนการวางระบบสวัสดิการต่างๆนะครับรวมทั้งก็เป็นวิทยากรให้กับองค์กรเอกชนหลายๆแห่งด้วยครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ทำอะไรมาก่อนที่จะมานั่งตำแหน่ง MD ที่นี่คะ
2: ตั้งแต่จบปริญญาตรีมา
0: ค่
2: ะก็ไปทำหน้าที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่ออยู่ที่กสิกรไทยจากนั้นก็ย้ายงานไปอยู่ไฟแนนซ์น
0: ะ
2: พอไฟแนนซ์มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้ง
0: ปี40ตอนนั้น
2: ครับผมก็ย้ายงานอีกคราวนี้ไปอยู่โรงงานทำน้ำตาลของเพื่อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
0: ก็คือทำมา3พาร์ทเลย
2: ใช่
0: แบงค์ไฟแนนซ์แล้วก็อยู่โรงงาน
2: ถูกครับ อยู่ในโลกของทางด้านสายการเงินเป็นหลัก
0: ค่ะ
2: จะพัดจัดผูมาตอนนั้นโรงงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดค่อนข้างจะเรียกว่าชนบทนิดนึง นะครับคุณพ่อก็เลยชวนออกปากชวนมาทำงานด้วยกันสินะครับแรกๆผมก็ไม่อยากทำจนกระทั่งครั้งนึงเนี่ยไปเจอนายเก่าของพ
0: ่
2: อที่รู้จักกันมาก่อนนะครับนายเก่าเขาก็เลยกระชากซิปนะครับเฉลยบอกว่าจริงๆเนี่ยที่พ่อชวนอยากให้มาทำงานที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากให้อยู่ใกล
0: ้
2: ไม่อยากให้ลูกเนี่ยทำงานไกลๆ
0: ค่ะจะได้อยู่ใกล้ๆคิดถึงว่างั้นเถอะนะคะก็เลยตัดสินใจมาทำงานที่นี่
2: ใช่
0: แล้วทำไมตอนแรกถึงบอกว่าไม่อยากจะมาดูเรื่องของการจัดการธุรกิจล่ะคะ
2: เรียนตรงๆว่าตอนเรียน

0: ปริญญาตรีเนี่ยไม่ค่อยประทับใจวิชาทางด้าน HR สักเท่าไหร่นะมองว่ามันเป็นวิชาที่น่าเบื่อแล้วมันไม่ค่อยมีแก่นอะไรที่มันเป็นหลัก
1: แต่ตอนนี้พอมาทำได้โอ้โหกว่า10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะความคิดเราเปลี่ยนไปไหม
0: ต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งเปลี่ยนเราพบว่า

0: ายน่าสนุก1คนก็1ปัญหา1เรื่องนะครับ
1: แล้วกลับมาถามตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีปัญหากับงานหรือมีปัญหากับคนมากกว่ากันคำตอบส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็กับคนนะคะนี่คือที่มานะคะของบริษัทนี้ที่เข้าไปช่วยจัดการคำถามก็คือตอนที่คุณสุมนเนี่ยเขียนบล็อกนะคะ3ปีเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์เงินเดือนสวัสดิการการใช้ชีวิตในองค์กรนะคะการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่ควรรู้นะคะเรานำเรื่องเหล่านี้มาจากอะไรถึงมาแบ่งปันผ่านบล็อกของโอเคเนชั่นนะคะ
0: ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากเรื่องที่ว่าประสบการณ์จริงที่เราไปเจอมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็เก็บเอาเกร็ดพวกนี้มาเล่า
1: เช่นอะไรบ้างคะเรื่องที่ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยในบล็อกของเรา
0: อย่างเช่นเรื่องของวิธีการขึ้นเงินเดือนอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับก็จะมีคนติดตามมาตลอด
1: uh-huh.
0: นะครับหรือบางครั้งไปเขียนนอกเรื่องไปนิดนึงอย่างเช่นวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิต
1: oh.
0: นะครับ
1: คนก็ชอบด้วย
0: คนก็ชอบด้วยนะติดตามอ่านเนี่ยเป็นหมื่นๆครั้ง
1: ค่ะอย่างวิธีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมคะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากรู้เรื่องเลย
0: เคล็ดลับนะครับจริงๆต้องเรียนว่ามันไม่ลับหรอก เรื่องของเงินเดือน นะครับจริงๆสิ่งสำคัญคือคนที่ทำหน้าที่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยต้องเข้าใจหลักที่มาก่อนว่าทำไมถึงขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้อง แล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลได้
1: แล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนและอยากได้ขึ้นเงินเดือนบ้างเนี่ยสิ่งที่เราจะต่อรองกับนายจ้างเนี่ยคืออะไรคะ
0: เราต้องกลับมามุมมองในมุมของนายจ้างก่อน
1: ว่าจริ
0: งๆใช่ครับจริงๆนายจ้างอยากได้อะไรเราพยายามสร้างผลงานที่ดีแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่าต้องให้ดีกว่าที่เขาคาดไว้ด้วย
1: นายจ้างเองก็ต้องคิดถึงลูกน้องด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการให้อยู
0: ่ถูกครับ
1: บทบาทหน้าที่ของบริษัทเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสมวนเองอาจารย์เนี่ยก็ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็น MD แล้วแล้วก็เป็นหุ้นส่วนด้วยใช
0: ่
1: มั้ยคะบริษัทนี้เนี่ยดำเนินการมากี่ปีแล้วคะ
0: ปีนี้ขึ้นเป็นปีที่30นะครับ
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของเรานี่เป็นใครคะ
0: ปัจจุบันจะเป็นบริษัทขนาดกลางที่กำลังจะก้าวกระโดดเป็นบริษัทโต
1: หัวใจเวลาเขามาถามเราเนี่ยหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องของคนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาให้เราไปจัดการนี่คืออะไรบ้างคะ
0: ปัญหาที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของพวกเงินเดือนมนุษย์เงินเดือนเลยนะครับเวลาที่เขาโตมาจากบริษัทกิจการขนาดเล็กเนี่ยก็โตมาเรื่อยๆไม่มีระบบไม่มีระเบียบอะไรนะครับนึกอยากจะขึ้นเงินเดือนยังไงก็ขึ้นนึกอยากจะกำหนดเงินเดือนยังไงก็กำหนดปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับพนักงานก็รู้กันฮะแล้วก็เกิดการอิจฉาอะไรกันบ้างบางคนก็งอนลาออกซะเลยนะองค์กรก็มีปัญหาว่าต้องมานั่งหาคนมานั่งแก้ปัญหาพวกนี้
1: แล้วเวลาเราแก้ปัญหาให้กับองค์กรที่บอกว่าเป็นขนาดกลางเพื่อจะโตไปเป็นขนาดใหญ่เนี่ยปัญหานี้จุดสำคัญที่จะทำให้คลายปมได้คืออะไรคะ
0: เราก็จะต้องเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคาดหวังของนายจ้างที่เยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความคาดหวังของลูกจ้างที่เยอะเกินไปจากนั้นเรามาวางเกี่ยวกับพวกระบบเงินเดือนต่างๆกำหนดเป็นโครงสร้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นมา
1: มีแบบแผนที่ชัดเจนก็สามารถพูดคุยได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในฝั่งของคนที่เป็นระดับล่างระดับกลางแล้วก็บรรดาผู้บริหารด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมคะเวลาพูดถึงเรื่องมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องเงินเดือนแล้วสิ่งที่จะเจอตามมาที่เขาชอบมาปรึกษาเราเนี่ยมีประเด็นอะไรอีกบ้างคะ
0: บางครั้งก็จะมีประเด็นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับบางคนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้ลูกน้องคนนึงกำลังจะไปเรียนต
1: ่
0: อลูกน้องบอกว่าอยากทำงานด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีตังค์ใช้
1: ขาดรายได้
0: นะครับขาดรายได้
1: ถู
0: กถามเจ้านายถ้าอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้านายบางคนก็บอกว่าอ่ะงั้นให้ลาไปเรียนได้เฉพาะตอนเย็นลูกน้องก็มีปัญหาอีกบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปตอนบ่ายเพราะว่ามีสอบใช้ลาป่วยแทนได้ไหมเพราะลูกน้องคนนี้ฉลาดนะครับไปศึกษามาบอกว่าลาป่วยเนี่ยลาได้30วันต่อปี
1: ก็ใช้สิทธิ์ไป
0: ใช่พยายามจะใช้สิทธิ์ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นการใช้สิทธิ์ที่ผิดวิธีเข้าข่ายว่าโกหกนายจ้างถือว่านายจ้างอาจจะตีความว่าเป็นการผิดทางวินัยมีสิทธิ์ที่จะให้ออกได
1: ้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
0: ถูกครับ
1: ค่ะเขาก็เข้ามาปรึกษาแล้วก็เราก็ให้ความเห็นแล้วก็คำแนะนำไป
0: ถูกครับ
1: ทางแก้ของเรื่องนี้คืออะไรคะ
0: ทางแก้ของเรื่องนี้คือต้องให้สองฝ่ายมาคุยกันตรงๆผมก็แนะนำฝ่ายนายจ้างว่างั้นเรียกลูกจ้างมาคุยดีกว่
1: าน
0: ะครับคุณอย่าใช้ลาป่วยเลยนะครับมาดั้งดูพวกลาพักร้อนดีไห
1: ม
0: พอลาพักร้อนเนี่ยบริษัทให้อยู่ manage ตรงนี้ดีกว่านะครับ

0: แล้ววันไหนถ้าจำเป็นต้องออกจากงานเร็วนิดนึงนะครับนายจ้างก็หลับตาสักข้างหนึ่งแล้วกันแต่ว่าการหลับตาครั้งนี้คุณต้องคุยกับลูกจ้างคนอื่นด้วยให้ลูกจ้างคนอื่นรู้นะคนนี้ที่ออกจากงานได้เร็วนิดนึงโดยนายจ้างไม่ด่าเนื่องจากว่าเขาไปเรียนต
1: ่อก็ต้องทำความเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคน
0: ใช่แบบนี้นายจ้างก็ได้ใจของลูกจ้างด้วยอุ้ยนายใจดีนะให้เรียนต่อลูกจ้างก็ชอบ
1: ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องสวัสดิการของมนุษย์เงินเดือนจริงๆมีมากกว่านี้มากเดี๋ยวอาจารย์สุพลจะเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของตอนที่ตัวเองเป็นลูกจ้างกับตอนที่ตัวเองเนี่ยมาดูแลลูกจ้างให้กับองค์กรหลากหลายองค์กรเนี่ยสวัสดิการอะไรที่เราควรรู้ที่เราละเลยไปหรือว่าที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2นะคะช่วงแรกเรารู้กันไปแล้วว่าปัญหาหลักของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือเรื่องเงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนเข้ามาทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรต่างๆก็คือเรื่องสวัสดิการด้วยเพราะว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนหมดอายุงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วสวัสดิการอะไรที่เราพึงรู้บ้างแต่ก่อนอื่นอาจารย์บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเดือนก่อนนี่แหละเพราะเรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีนัยยะที่มากกว่าแค่เงินเดือนเท่านั้นด้วยมีอะไรบ้างคะ
0: ต้องเรียนตรงๆว่าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงๆก็อยากได้เงิน
1: ถู
0: กไหมครับสิ่งที่อยากจะฝากไปยังมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายก็คือตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปคุยกับบริษัทนะครับคุยกันให้ชัดเจนก่อนว่านอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทให้อะไรอีก
1: เช่นอะไรบ้างคะ
0: นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเป็นพนักงานผลิตในโรงงานนะครับบางที่เขาก็ให้เบี้ยขยันคุณมาทำงานทุกวันนะครับไม่สายไม่กลับก่อนได้ตังค์เพิ่มอีกนะเราก็ต้องรู้กติกาตรงนั้น
1: บางทีไม่รู้เราก็เสียสิทธิ์ไปโดยใช่เหตุ
0: ถูกครับ
1: แล้วมาถึงเรื่องสวัสดิการกันบ้างดีกว่านะคะมีหลายสวัสดิการเลยตอนที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลานะคะเรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนต่างๆนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างในแต่ละ
0: อันแรกเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าวันลาที่บริษัทให้ในแต่ละประเทศเน
1: ี่
0: ยมีอะไรบ้างบางบริษัทจะมีลาไปแต่งงานให้ก็มีนะครับเราต้องศึกษาว่าเขาให้ด้วยเงื่อนไขอะไรให้กี่วันแล้วก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นให้มันถูกต้อง
1: นอกจากวันลาแล้วเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแพ้กันก็คือเรื่องของโบนัสการขึ้นเงินเดือนเนี่ยพอเข้าช่วงปลายปีแล้วหลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะปีนี้จะเป็นยังไงนะได้โบนัสกลางปีหรือเปล่าแล้วเงินเดือนปลายปีจะได้ปรับขึ้นไหมโบนัสปลายปีจะเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อตกลงร่วมตั้งแต่วันแรกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดกรณีเป็นข้อตกลงนะครับต้องดูว่าข้อตกลงตรงนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขลึกยังไงด้วยนะครับบางแห่งที่มีสหภาพแรงงานก็จะมีข้อตกลงพวกเกี่ยวกับโบนัสอยู
1: ่
0: เขาอาจจะตกลงกันแล้วว่าจ่ายนะปีละ5เดือนเป็นเวลา3ปีพอหลังจากจบ3ปีนั้นค่อยมาคุยกันอีกรอบน
1: ึ
0: งต้องดูเงื่อนไขตรงนี
1: ้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ในกรณีถ้าเกิดนายจ้างไปตกลงกับสหภาพแรงงานแล้วนะครับผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามก็ต้องดำเนินการตามข้อตกลง
1: นอกเหนือจากนี้ก็มีสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund บางแห่งก็มีบางแห่งก็ไม่มีนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้กับพนักงานมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้สิทธิ์เหล่านี้บ้างคะ
0: อันแรกเนี่ยครับในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรที่จะทำความเข้าใจสิทธิ์พวกนี้ก่อนว่าเรามีสิทธิ์เรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่งั้นเราจ่ายเงินไปเปล่าอย่างเช่นในกรณีประกันสังคมนะครับผมเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะหักแล้วก็ส่งให้พนักงานก็เรียกว่ากำกืนฝืนทนนะครับกฎหมายบังคับให้หักก็ต้องหักแต่ที่เจอส่วนใหญ่คือพนักงานไม่รู้ว่าหักไปแล้วจะมีโอกาสใช้สิทธิ์ได้อย่างไร
1: ใช่เหมือนบอกเอาไปทำไม750บาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ไม่รู้เอาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆสิทธิ์เยอะเหมือนกัน
0: ใช่
1: เช่นอะไรบ้างคะที่เราควรรู้
0: เช่นสมมุติว่าตอนที่เราออกจากงานนะครับแล้วยังหางานใหม่ทำไม่ได้จริงๆประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลืออยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพียงแค่เราไปลงทะเบียนกับเขาว่าตอนนี้เราเป็นผู้ว่างงานอยู
1: ่
0: เขาก็จะมีกองทุนประกันการว่างงานมาช่วยเราในช่วงนี้ได
1: ้ประมาณสัก3เดือนเดือนนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะสัก3
0: ก็ยังดีกว่าไม่ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: หรือในบางกรณีคุณแม่คลอดบุตรประกันสังคมจริงๆเขาก็มีเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรให้เดือนนึงอาจจะไม่กี่ร้อย แต่ว่าก็ดีกว่าไม่
1: ม
0: ีใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราเป็นเงินมนุษย์เงินเดือนที่ฐานเงินเดือนน้อยผู้นี้ก็ยังมีคุณค่าอยู
1: ่ใช่ค่ะและอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund ล่ะคะ
0: ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เราอยู่เขาให้เท่าไหร่ด้วยโดยปกตินะครับนายจ้างจะสมทบให้กับสิ่งที่เราออมไปสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนคือก็คือว่าพยายามออมในอัตราที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เหลือเงินกลับบ้านเยอะที่สุด
1: แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วอยากให้พวกเรามองยาวไปอีกนิดหนึ่งอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่แน่นอนนะครับเราอาจจะมีจังหวะที่อาจจะต้องว่างงานไม่ว่าเราออกไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาให้ออกจากเกษียณอะไรพวกนี้นะครับ Provident Fund พวกนี้มีบทบาทนะช่วยเลี้ยงดูเราได้เยอะมาก
1: ใช่ครับบางคนตั้งตัวได้จาก Provident Fund เลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็
0: ม
1: ีนะคะดังนั้นก็อย่าละเลยสิทธิ์ของตัวเองทีนี้มาสิทธิ์สุดท้ายสมมติว่าเราเนี่ยทำงานมาถึงระดับหนึ่งต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยการเปลี่ยนงานการเกษียณอายุนะคะหรือว่าบางคนอาจจะโดนไล่ออกก็
0: ม
1: ีสิทธิ์ที่ควรรู้สำหรับการออกจากงานมีอะไรบ้างคะ
0: อันแรกเลยนะครับกรณีลาออกเองก่อนนะครับถ้าเราออกไปแล้วนะครับยังไม่มีงานทำอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกองทุนประกันสังคมก่อนทางด้าน Provident Fund นะครับมีให้คุณเลือก2ทางทางแรกคือคุณขอเบิกเงินก้อนตรงนั้นออกมาได
1: ้
0: เงินก้อนที่คุณเก็บเข้ากองทุนบวกด้วยผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนให้มาส่วนของนายจ้างอันนั้นต้องไปดูกติกาของกองทุนหลายๆแห่งนะครับบอกว่าคุณต้องทำงานอย่างน้อยเท่านี้ปีถึงจะได้ทั้งหมดเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะลาออก
1: ค่ะไม่ใช่ได้ทุกปีนะคือทำงานไม่กี่วันออกไม่ได
0: ้ถูกครับบางแห่งอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าต้องทำงานอย่างน้อย10ปีจะได้ส่วนของนายจ้างทั้งหมด
1: ใช่ใช
0: ่แล้วคุณมาลาออกในปีที่9กับ11เดือน
1: เสียได้เสียได้แต่ว่าส่วนของเราได้อยู่แล้วทำให้ผลประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าส่วนของนายจ้างซึ่งเรียกว่าเท่ากับส่วนของเรามันเท่ากับคุณหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งเลย
1: ต้องเช็คดีๆจะลาออกเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Provident Fund เราใกล้ได้สิทธิ์เต็มร้อยของส่วนนายจ้างหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถ้าใกล้แล้วอดทนอีกนิดนึงน
0: ะคะ
1: เขาสามีให้เราแล้ว
0: ครับ
1: นั่นคือส่วนของการลาออกเองนะคะมาอีกกรณีหนึ่งบ้าง
0: กรณีให้ออกนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็บริษัทจะต้องมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งนะครับเอาไว้รอระหว่างที่หางานใหม่ส่วนของ Provident Fund อันนี้ต้องกลับไปดูเงื่อนไขบางแห่งเขาก็อาจจะมีเงื่อนไขของกองทุนเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ออกนะส่วนของนายจ้างจะไม่ได้ได้เฉพาะส่วนของตัวเองที่เก็บเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเก็บไว้ตั้งแต่ต้นในอัตราที่เยอะคุณก็มีเงินสำรองไว้ใช้เยอะขึ้น
1: ค่ะแล้วถ้าประกันสังคมนะคะถ้าถูกให้ออกเราจะได้ส่วนของการชดเชยการว่างงานหรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู
1: ่
0: ครับแต่ว่าเราต้องไปแจ้งประกันสังคมให้ทราบ
1: ค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องของการออกเนื่องจากเกษียณอายุบ้าง
0: ออกเนื่องจากเกษียณอายุเนี่ยครับกฎหมายก็กำหนดไว้เหมือนกันว่านายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้ก้อนหนึ่งก่อนแล้วนอกเหนือจากเงินชดเชยตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรายังได้ส่วนของ Provident Fund ด้วยถ้าเกิดบริษัทมีนะครับเราได้เต็
1: ม
0: ๆทั้งส่วนของเราเองทั้งส่วนของนายจ้าง
1: ค่ะแล้วถ้ามนุษย์เงินเดือนอยากจะวางแผนการเงินนะคะในฐานะที่เราคุยกับนายจ้างลูกจ้างเยอะมากเลยนะคะหลายองค์กรเลยเนี่ยมีคำแนะนำกับคนเหล่านี้ยังไงเขายังมองประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยต่างไปจากสิ่งที่ควรเป็นในรูปแบบไหนบ้าง
0: อยากให้มองยาวๆนะครับทุกวันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่คือพอเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
1: ค่ะ
0: เย็นลงก็ไปช้อปปิ้งแล้วลากินข้าวกับเพื่อน
1: ปาร์ตี
0: ้ปาร์ตี้เรื่อยๆเงินทองไม่ค่อยเหลืออยากให้เราออมหัดออมนะครับ Provident Fund เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับตัวเองให้ออม
1: อืมใช่ค่ะ
0: เพราะนายจ้างก็ช่วยหักให้เรานะครับนอกจากนี้เนี่ยครับผลตอบแทนต้องเรียนตรงๆว่าสูงกว่าไปฝากเงินเองคุณออมไปเข้า Provident Fund เนี่ย100บาทนายจ้างก็สมทบให้100บาท
1: ค่ะ
0: เท่าตัวเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอา100บาทของเราเนี่ยไปฝากธนาคารนะครับปัจจุบันนี้ได้อย่างเก่งก็แค่บาทเดียว
1: อืมใช่
0: เพราะฉะนั้นทำ Provident Fund ดีกว่า
1: ค่ะอย่างนั้นเนี่ยสวัสดิการต่างๆนะคะเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็ควรสอบถามกับทาง HR ตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้าทำงานเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าทำงานมาระยะนึงแล้วดูรายการบอกว่าอยากจะเข้าไปดูจังว่าเรามีสวัสดิการอะไรที่เรายังไม่รู้อยู่บ้างก็อย่าลืมไปสอบถามแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์บอกไว้เสมอว่าต้องดูระยะยาวนะคะอย่าคิดแค่ว่า เราหาวันนี้กินวันนี้มีเงินใช้ทุกเดือนเพราะว่ามีความมั่นคงในฐานะมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าอายุทำงานเราก็จำกัดนะคะถึงสัก55หรือ60เนี่ยเขาก็ให้เราเกษียณจากการทำงาน

0: านแล้วอายุก็ยืนขึ้นกว่าจะไปถึง 80-90 ปีเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้อายุยืนด้วยวัฒนาการทางการแพทย์ดีก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อีก 20-30 ปีที่เหลือของชีวิตด้วยการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดของมนุษย์เงินก็คือการใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเก็บออมเงินทองต้องแผน
0: เผื่อนาคตไวหลังจากเราฟังมุมมองของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลอย่างอาจารย์สุมนไปแล้วนะคะคราวนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงคำแนะนำสิทธิประโยชน์ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้กันบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้คุณใช้สิทธิ์ของมนุษย์เงินเดือนคุ้มหรือยังคะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษหลายอย่างนะคะถ้าเรามองกันในแง่ของการวางแผนการเงินเนี่ยก็ต้องดูให้รอบคอบจริงๆคนจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการหาข้อมูลนะคะการมีข้อมูลครบถ้วนเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับการวางแผนการเงินของตัวเองให้รอบคอบเช่นกันนะคะอย่างเช่น1 นะคะสำคัญมากเลยเราต้องศึกษาสวัสดิการของที่ทำงานนะคะที่ทำงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราจะเพิ่งมาเริ่มทำหรือทำมานานแล้วก็ตามก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะเข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆอาจจะไม่ได้สนใจสวัสดิการอะไรของที่ทำงานมากมายก็อยากให้ไปศึกษานะคะสำคัญก็คือจะมีสวัสดิการเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่เราคงจะไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะก็ศึกษาไว้ก่อนนะคะหาข้อมูลไว้เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้ไม่ลำบากนะคะไม่งั้นบางทีเนี่ยเราก็พบว่าคนส่วนใหญ่เข้าไปในโรงพยาบาลก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรไปแล้วก็มาเบิกทีหลังบางทีทำเอกสารอะไรไม่ครบก็จะไม่สามารถเบิกได้เราก็จะเสียประโยชน์ไปโดยที่ไม่ควรจะเสียใช่ไหมคะหรือเขามีสวัสดิการด้านการเงินอะไรไหมธรรมชาตินะคะหลายองค์กรเนี่ยจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์จะบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตดอกผลทางการเงินที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนเลยนะคะแล้วมันจะช่วยเราให้มีวินัยในการออมด้วยอันถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าที่ไหนมีสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะให้หักเงินเดือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเพราะมันจะไปเข้าสูตร pay yourself first อะค่ะเวลามีเงินเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือออมเงินก่อนใช้เงินใช่ไหมคะงั้นการออมเงินก่อนใช้เงินด้วยการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตัดเงินเดือนเราไปเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยหรือเงินปันผลของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนข้างนอกนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงว่าโดยธรรมชาติของเงินปันผลสหกรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะผลตอบแทนที่ไม่ทบต้นนะฮะงั้นพอแต่ละปีเราได้ปันผลออกมาแล้วก็อาจจะต้องหาทางวางแผนที่อื่นด้วยนะคะแต่แน่ๆคือมันจะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่ดีมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงสำคัญหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้เรียนต่อได้ศึกษาต่อทั้งในประเทศต่างประเทศตรงนี้ถ้าเราศึกษาเราก็จะมีโอกาสมีลู่ทางในการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่องค์กรนะคะแต่มันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมันพัฒนาขึ้นในแง่ขององค์ความรู้นะคะก็จะเป็นสวัสดิการที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปสืบไปศึกษาต่อให้ดีนะคะข้อ2ก็คืออันนี้เราต้องวางแผนตัวเราเองให้ดีนะคะคือพอเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแน่นอนเราโดนทุกเดือนก็คือโดนหักภาษีใช่ไหมคะจากเงินได้ที่เราจะได้เราก็ต้องหาวิธีการบริหารจัดการวางแผนภาษีของตัวเราเองให้ดีเราจะบอกว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนน้อยเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงจริงๆแล้วมันมีทางเลือกมีตัวช่วยเยอะแยะมากมายนะคะในการวางแผนภาษีนึกง่ายๆนะคะสมมติเราเงินไปซื้อกระเป๋า1ใบนะคะหรือเข็มขัดเท่ๆ1เส้นรองเท้าเก๋ๆสัก1คู่จริงๆตรงนี้ถ้าเราแปลงเป็นเงินลงทุนนะคะไปลงทุนกองทุนรวมซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะหลายท่านที่มีข้อมูลก็จะทราบว่าเราสามารถลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมที่ช่วยประหยัดภาษีอย่าง AMF LTF แล้วเนี่ยมันง่ายมากเราไปได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการหรือง่ายๆเดินเข้าไปได้ในทุกธนาคารเลยนะคะเขาก็จะมีบริการตรงนี้อยู่ก็ตัดจากเงินเดือนเราได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินเดือนเราได้นะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นใช้เงินน้อยมากเริ่มต้นเปิดบัญชีอาจจะแค่ 1,000 แล้วก็ให้เขาหักเงินเดือนรายเดือนเราเนี่ยขั้นต่ำก็คือ500บาทถ้าใครเงินเดือนมากอยากใช้เงินน้อยๆก็ให้หักเยอะขึ้นนะฮะก็ไปเลือกกองที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับเราแล้วก็หักเงินเดือนลงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้เป็นวิธีง่ายที่จะบังคับตัวเราเองให้มีเงินลงทุนทุกเดือนนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนนะคะไม่งั้นเราจะเผลอนะคะเราจะเผลอง่ายมากนะคะข้อ3ก็คือธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทำงานคนทำงานเราก็จะมีสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งนะคะที่เราควรจะต้องหาข้อมูลไว้นะคะซึ่งเขาก็จะมีสวัสดิการหลายด้านนะคะก็ต้องลองศึกษาดูแต่นี้หลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขามีแค่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายนะคะจริงๆแล้วเขามีสิทธิประโยชน์หลายด้านก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่แล้วก็4นะคะต้องดูนี่สำคัญเลยถ้าบริษัทไหนมีเนี่ยก็คือตัว

0: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยดีตรงที่ไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคะนายจ้างหักเงินเราไปใส่ไว้ในกองทุนเป็นเงินสะสมใช่ไหมคะแล้วนายจ้างก็มีส่วนของเงินสมทบเข้ามาด้วยแล้วเราไม่ใช่มีแค่เงินของเราคนเดียวแต่มีส่วนสมทบของนายจ้างด้วยแล้วก็มีบริษัทจัดการซึ่งเขาก็มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สำคัญเขามีข้อมูลเรื่องการลงทุนดีๆกว่าเราเขาจะมาบริหารจัดการเงินให้เรานะคะนั้นเราก็จะได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือถ้าถามพี่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรจะหักเงินลงในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะอะไรคะยิ่งถ้าเราเริ่มต่ออายุน้อยๆเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่เราควรจะเก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเงินการลงทุนระยะยาวเลยก็คือเพื่อที่หลังเกษียณเราจะได้ไม่ลำบากนะคะจริงๆคนไทยปัจจุบันนะคะมีข้อมูลที่น่ากังวลก็คือว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยแก่ก่อนรวยนะคะแก่ก่อนรวยแต่นี้ตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะช่วยเราป้องกันปัญหานี้ได้นะคะงั้นแก่เราก็จะมีสวัสดิการก้อนนี้ที่มั่นคงคอยดูแลเราในยามเกษียณทำงานหนักมาตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณไม่เหลืออะไรเลยนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครดูแลเราจริงๆในเรื่องการเงินนะคะเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะนะคะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่รอบๆตัวให้คุ้มค่าให้เต็มที่นะคะเราจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงทางการเงินค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากต้องวางแผนการเงินแล้วเนี่ยต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตทางการเงินที่สดใสได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือว่าจะติดตามรายการเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ยังไงยังไงวะฮะ
1: พี่ขับรถช้าทำไมพี่ไม่ชิดซ้าย
0: ชิดขวาแล้วมันจะทำไมมันจะทำไมรู้ไหมว่าผมเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอย่างงี้อ่ะมันต้องแสดงให้ดูซะแล้วดูไว้ว่าผมน่ะใหญ่ครับฟ้าแค่ไหนอึ้งไปเลยดิคราวนี้อ่ะผมขับช้าๆคิดกว่าได้ยังครับ
1: ไม่ได้
0: อยากเก็บตัวแล้วหรอ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นพิการทำไง
0: จ่ายเงิน
1: ถ้าเสียชีวิตล่ะ
0: ก็จ่ายเงินสิครับก็ผมอ่ะรวยอ่ะครับ
1: ถ้าเป็นพี่เองเสียชีวิตล่ะ
0: อ้าวปากเสียแล้ว
1: แล้วพ่อแม่พี่ใครจะดูแลจะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราเหรออักตันยูลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงพี่ตายเมียพี่ก็ไปแต่งงานใหม่เงินทองที่พี่หาได้ก็ไปให้คนอื่นปอกลอก
2: เอามา
3: เอาของฉันไปนะ
2: เอาเงินมา
3: อย่าเอาของฉัน
2: เอาเงินมาเอ้ยเดี๋ยว
1: พ่อเงินหมดลูกเมียพี่ก็ต้องไปเป็นขอทานสรุปคือพี่ทำครอบครัวแตกต่อให้พี่มีเงินทองหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ช่วยพี่ไม่ได้หรอกครับถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ให้รถขับเร็วชิดขวา พี่ขับรถช้า ชิดซ้ายครับ
0: ขอบคุณมากเลยน้องชาย
4: ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะเพราะเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ตลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะและจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของคณะกายภาพบำบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทำในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์จากตนครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษา

0: ในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับผมวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่มั้ยครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็น2ข้างเลยมั้ยครับ
1: 2ข้างค่ะ
0: เป็น2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดมั้ยครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอ่ะนะมันจะปั๊บ
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเวียนเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี
0: ้ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บ
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: จ้ะครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: มันก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างงี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1 ถึง 10
1: 1 2 3 4 5
0: 6 7 8
1: 9
0: 10แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่มั้ยครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทําที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้สักทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ําไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ําหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้

0: 10วิทางไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทําเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างๆทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้เลยนะครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่มาแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานถ้าเกิดไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหา

0: กันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
2: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินเหมือนกับที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
3: เดี๋ยวต้องไปที่นี่ลูกหลาน
2: อ
3: ่ะ
2: ใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
3: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
2: ครับ
3: เดี๋ยวต้องไปหลานเนี่ยหลาน
2: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
3: แต่ฉันสบายเลยอ่ะ
2: ดีครับดีครับ
1: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
4: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดอะไรคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
3: เคยอ่ะ
4: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยด์เนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยด์เนี่ยหน้าจะบวมๆหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว

0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
1: ที่แปรงคือต้องจับแปรงจับแปรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันดูดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับครับอันล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสีย
2: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับเขาจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบาดหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
0: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
4: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับ

0: บ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวเชื้อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
1: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผม
2: จ
1: ับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
2: จับเลย
1: จับขึ้นมาเลยครับ
3: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
1: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยาง
2: กลม
1: แล้วนะก็จากนั้น
3: ม
1: ี
3: เช
1: ือ
3: กนะคะ
1: มีเช
2: ือ
1: กนะคะ
2: ครับครึ่ง
4: ไม่มีเชือก
1: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
4: แล้วก็สอด
1: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยอะครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรของแขนนะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้รูปประคบ
4: ไม่ทำให้ร
1: ้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดบริเวณที่มีบาดแผลเนาะ

พราะฉะนั้นไม่แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะ

0: คือพี่อสมเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่อสมเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
1: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไพ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
2: แล้วน้ำมันไปใช
1: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
1: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่พายกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กาลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลานึงนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมาน
3: ี่
1: ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่แล้วก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกาลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
5: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
6: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้ว การที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราโดยการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยจะมีขนาดเท่าหลอดยาคุมมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทํามาทําหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล
3: 10
2: CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: CC
2: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
3: พ
2: ี่
3: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
4: มารวมกันเป็นโครงการสหสาขาถ่ายทอดวิชา
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

0: วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆสนใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ย
1: ัง
2: ไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดอนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวง

รัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสําเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคําสอนเราทําดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทําตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสําเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทําตามครับส่วนหลักความดีที่ทําควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเราแล้วก็จะมาทําให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทําความดีเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: เกษมชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขาเนี่ยอยู่คู่กับเรา

0: เก่งมากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรเหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่หนึ่งก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: เราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจากหนึ่งหมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่สองความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็สามความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยที่เกษมชัย

0: เอาไปต่อยอดยังไงบ้างหรอคะ
1: หนึ่งเราเข้าไปในศูนย์คุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็ให้แต่ละแขนงที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาทำการเกษตรหรือว่าต้นไม้ต้นไร่เนี่ยก็เอามาแปรรูปพอแปรรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ตลาดนัดความสุขชุมชนเราก็เอาของสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเตรียมรองรับเขามาดูงานเขาก็จะได้เห็นการประกอบคุณงามความดีไอ้สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้มันได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
2: เบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
3: สองพันคนชุมชนการมีส่วนร่วม

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำไอเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังค์ชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: เริ่มด้วยการเตรียมต้มดอกอัญชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่น

ความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดนใจจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ยทำมาจากฝ้ายนะครับส่วนตัวเทียนเนี่ยคือใช้ขี้ผึ้งมาผสมกับกำยานนะครับเวลาที่จุดอบขนมแล้วเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นความหอมเราจะมาอบแป้งไว้ก่อนนะครับเราจะจุดปลายเทียนทั้ง2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิ
1: เราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะ

0: ครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับ
1: จากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
0: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
0: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
1: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ปั้นตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องหน่อยเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกันแบบนี้ละครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เต่าไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตางค์ปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมะนอกในน้ำเย็น

อนต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: จากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อปลากิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไหม้รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังรับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ริ่มต้นด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆ

0: านั้นนะครับ
1: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
0: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
1: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
0: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
1: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
0: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากที่สุดแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับนี่เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
1: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมๆเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี
1: ้เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คำจำกัดความของวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นกูรูด้านวัสดุเพราะวิศวกรวัสดุเนี่ยจะเหมือนเป็นไอน์สไตน์โคปีเดียของวัสดุทั่วโลกเลยเพราะงั้นเราก็จะต้องรู้ว่าวัสดุในโลกนี้มีอะไรบ้างแล้วก็สามารถจะให้คำแนะนำแก่วิศวกรสาขาอื่นๆได้เช่นกันครับ

0: อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆกันอย่างมากมายและนอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของวัสดุต่างๆและนำมาออกแบบเปลี่ยนโครงสร้างของวัสดุนั้นๆให้ได้คุณสมบัติใหม่ที่ต้องการและผู้ที่ทำหน้าที่มาจัดการกับวัสดุต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการนั่นก็คือวิศวกรวัสดุ
1: สวัสดีครับชื่อสรชัยพิทักษ์กรราชนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และตลาดบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนแล้วก็ยังเป็นวิศวกรวัสดุด้วยครับวิศวกรวัสดุนะครับหรือ Materials Engineer ก็เป็นวิศวกรที่มุ่งศึกษาเรื่องของโครงสร้างสมบัติของวัสดุแล้วก็กระบวนการผลิตแล้วก็สมรรถนะของวัสดุวิศวกรวัสดุนะครับก็ทำงานในรูปแบบไหนบ้างหลายๆงานเนี่ยก็จะทำในส่วนของวิจัยและพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดมาตรฐานหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปต่อยอดใช้กับวิศวกรสาขาอื่นได้เช่นกันครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีความสำคัญนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานความรู้ของวิศวกรสาขาอื่นๆวิศวกรวัสดุเนี่ยก็จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆวัสดุใหม่ๆให้กับสังคมหรือกับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากวิศวกรวัสดุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวิศวกรวัสดุเนี่ยถือว่าสำคัญมากทีเดียวครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับวิศวกรวัสดุเนี่ยเป็นเหมือนเอ็นไซโคปีเดียก็คือเป็นกูรูด้านวัสดุนะครับเสน่ห์อีกอย่างนึงเนี่ยวิศวกรวัสดุต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับและทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้

ตอนเด็กๆความฝันเหรอครับทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปครับก็คือเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นสจ๊วตอะไรประมาณนี้ครับแรงบันดาลใจที่เป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจตอนที่เรียนภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนั่นแหละครับเพราะว่าพอเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุมากขึ้นเรียนวิชาต่างๆมากขึ้นเนี่ยหรือได้ไปมีประสบการณ์ทำแลบหรือว่าไปประชุมทางวิชาการเนี่ยเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องของราวของวัสดุมากขึ้นนะครับมันก็เกิดก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในแง่ของว่าถ้าเราเป็นวิศวกรวัสดุเราจะได้สร้างสรรค์อะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปถ้าเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเป็นวิศวกรวัสดุประวัติการศึกษาก็จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ศึกษาต่อปริญญาโทนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับคณะบริหารธุรกิจครับหลังเรียนจบก็มาเริ่มทำงานที่นี่เลยนะครับบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนหรือ SSI นะครับพอเข้ามาที่ทำงานที่ SSI นะครับผมก็ทำงานเป็นตำแหน่งวิศวกรโลหะการและวัสดุและบริการทางเทคนิคซึ่งหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้การไปทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเป็น R&D Engineer ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราได้ทำงานเกี่ยวกับวิชาการมากขึ้นนะครับครับสำหรับปัจจุบันนะครับก็ได้มาทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย

ู่ด้านวิศวกรวัสดุนะครับก็ถือว่าทั้ง3ตำแหน่งนะครับก็ได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรวัสดุอย่างเต็มที่ครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็ในแง่ของผลงานวิชาการนะครับก็มีตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทนะครับ SSI เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยประมาณ5ผลิตภัณฑ์ในรอบ3ปีที่ผ่านมาผลงาน5ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็จะมี3ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการพัฒนาเหล็กเกรดความแข็งแรงสูงใช้สำหรับงานรถยนต์แล้วก็งานก่อสร้างส่วนอีก1ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเกรดพิเศษสำหรับการขึ้นรูปถังแก๊สนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยก็คือเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงนะครับผ่านกระบวนการพิเศษนำไปใช้เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาคารโกดังสินค้าหรือว่าโรงงานผลิตนะครับเราเรียกว่า SSI AB นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดครับ

แนวคิดในการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับจริงๆแล้ววิศวกรวัสดุเนี่ยเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเราเป็นวิศวกรวัสดุเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดค้นสิ่งใหม่ๆคิดค้นวัสดุใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่เปิดโลกทัศน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีผลงานหรือว่าวัสดุใหม่ๆออกมาให้กับผู้บริโภคได้ใช้งานส่วนแนวคิดในการทำงานผมเนี่ยก็โฟกัสหรือมีสมาธิหรือว่าคอนเซนเทรตกับงานที่เราทำนะครับพร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้กับงานนะครับผลงานที่เราทำเนี่ยมันถึงจะออกมาดีคำคมที่ใช้ในการทำงานใช่ไหมครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตมากเกินไปเนี่ยนะครับเราก็จะไม่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันเพราะงั้นงานที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราควรจะทำมันให้ดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองในแง่ของความสำเร็จของงานแล้วก็ผลงานที่เป็นที่ยอมรับครับ

0: สำหรับเงินเดือนของวิศวกรวัสดุที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยใหม่ๆจนมีประสบการณ์ทำงาน5ปีขึ้นไปถ้าทำงานในสายอุตสาหกรรมจะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทส่วนวิศวกรวัสดุที่ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็จะได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์ประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาทขึ้นไป
1: ตอนการทำงานของวิศวกรวัสดุนะครับก็จะยกตัวอย่างงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการรวบรวมความคิดหรือว่าเรียกว่า brainstorm ก็คือเราจะคิดค้นไอเดียใหม่ๆติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นวัสดุใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะรวบรวมหลายคนเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็หารือเพื่อจะเก็ตไอเดียหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียจากการเบรนสตอร์มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเรื่องของ feasibility หรือความเป็นไปได้ก็จะมีอยู่2 ส่วนหลักก็คือเรื่องของศึกษาความเป็นไปได้ในการขายแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตว่า product ใหม่ที่เราคิดออกมาเนี่ยเราจะผลิตมันยังไงใช้วัสดุอะไรนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงคุณสมบัติหรือว่ากระบวนการผลิตยังไงให้ตอบโจทย์ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคผู้ใช้งานหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาจากไอเดียของเรานะครับผ่านกระบวนการคิดค้นแล้วก็ประเมินศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะผลิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทดลองนำไปใช้งานกับผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งทางลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ใช้ดีหรือไม่ดีต้องปรับปรุงในด้านไหนบ้างซึ่งพอเรามาปรับปรุงส่วนผสมหรือว่าคุณสมบัติของวัสดุแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดก็จะระดมทีมไม่ว่าจะเป็นทีมขายหรือทีมการตลาดเข้ามาเพื่อให้เขาตั้งโจทย์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ี่ยจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยังไงซึ่งก็จะได้ข้อมูลจากวิศวกรวัสดุก็คือทีมของผมเนี่ยไปใช้เป็นข้อมูลในการโปรโมทขั้นตอนที่ยากที่สุดถ้าจะให้บอกก็คือขั้นตอนแรกเลยก็คือ brainstorm เพราะว่าเหมือนกับเป็นการคิดใหม่ทำใหม่เป็นการเอาความคิดที่มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเอามาจับมันให้มันตกตะกอนเป็นความคิดให้ได้เพราะฉะนั้นการจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากถึงยากที่สุดเลยนะครับซึ่งในแง่ของการรับมือเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราก็ต้องมองว่า100ความคิดหรือ200ความคิดเนี่ยออกมาเป็นความคิดที่ดีๆ1ความคิดเนี่ยก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว

การเป็นวิศวกรวัสดุที่ดีนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกเลยก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเราทำสิ่งใหม่ๆเราคิดค้นวัสดุใหม่ๆเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเปิดโลกทัศน์ก็คือเปิดรับความรู้ต่างๆเข้ามานะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมีไอเดียที่จะคิดสิ่งใหม่ๆได้เลยการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรวัสดุนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆต้องตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับผู้บริโภคหรือว่าให้กับผู้ใช้งานครับอาชีพวิศวกรวัสดุมีผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือเปล่าใช่ไหมครับก็จริงๆก็ไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราบาลานซ์นะครับระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เนี่ยก็ถือว่าทำให้เรามีความสุขทั้งการทำงานแล้วก็มีความสุขการใช้ชีวิตนะครับอายุเป็นอุปสรรคไหมหรอครับจริงๆแล้วไม่เป็นเลยครับก็คือยิ่งอายุเยอะเนี่ยประสบการณ์เราก็จะยิ่งเยอะนะครับฉะนั้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์เนี่ยจะทำให้มองภาพต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณภานาคูวงศ์ค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทั้งหมด9ภาควิชา11สาขาค่ะสาขาที่1นะคะสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์สาขาที่2สาขาวิศวกรรมเคมีสาขาที่3สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่4สาขาวิศวกรรมอุตสาหการสาขาที่5สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาที่6สาขาวิศวกรรมวัสดุสาขาที่7สาขาการจัดการและโลจิสติกสาขาที่8สาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาที่9สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาที่10สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพและสาขาที่11สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะสำหรับวิศวกรรมวัสดุตรงนี้ที่เราเรียนก็คือจะเกี่ยวกับคุณสมบัติวิธีการผลิตสร้างวัสดุสิ่งใหม่ๆก็คือวิศวกรรมวัสดุจะแตกต่างจากวิศวกรรมทั่วไปก็คือเราต้องคิดค้นวัสดุใหม่ด้วยเพื่อที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการค่ะ
1: สวัสดีครับชื่อเปรมครับเปรมชายฉาชลีครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมวัสดุครับชั้นปีที่3ฮะสำหรับผมคิดว่าวิศวกรรมศาสตร์สาขาวัสดุนี้เป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นสาขาใหม่ครับแล้วก็สามารถคลุกคลีกับศิลปะและกันเป็นการบูรณาการได้ครับเรียนจบแล้วอยากเป็นวิศวกรรมศาสตร์ครับที่ใช้มากกว่าแค่ทฤษฎีและวิชาการนะครับอยากใช้บูรณาการทางศิลปะทั้งด้วยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในการที่เราจะใช้วิชาการทำแต่ละอย่างครับศิลปะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดฉะนั้นเราควรใช้ศิลปะในการช่วยเหลือคนอื่นบ้างครับ

0: สำหรับสาขาวิศวกรรมวัสดุนะครับจะเรียนทั้งหมด4ปีครับผมสำหรับปีแรกนะครับผมจะเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ครับผมปีที่2นะครับเป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุครับผมปีที่3ครับเป็นการประยุกต์ใช้ของวัสดุต่างๆเช่นคุณสมบัติหรือโครงสร้างครับผมปีที่4นะครับผมจะเป็นการประยุกต์ใช้รวมแล้วครับระหว่างการที่เรียนมาทั้งหมด3ปีไปเพื่อประกอบอาชีพครับผม
1: ผมอาจารย์นิติยงวณิชนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีวัสดุก็ไม่มีวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวะสาขาไหนเนี่ยจะต้องเรียนวิศวกรรมวัสดุทุกสาขานะครับตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพตัวของสาขาอื่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้วัสดุเข้ามาหมดเช่นวิศวะไฟฟ้าก็ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานั่นก็คือเป็นวัสดุทางไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลก็จำเป็นต้องใช้ด้านเครื่องมือวัดหรือว่าจะเป็นทางด้านเคมีนะครับก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นวัสดุทั้งหมดครับตัวของสายที่จบวัสดุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่2แนวทางจากที่นี้นะครับ1ก็คือเรียนต่อ2ก็คือไปจบเป็นทำงานเป็นช่างก็คือวิศวกรนะครับตัวของตำแหน่งงานเองเนี่ยจะมีความแตกต่างจากวิศวกรรมพื้นฐานดั้งเดิมก็เช่นเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆตรงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีตำแหน่งที่ระบุเป็นวิศวกรวัสดุโดยตรงเนื่องมาจากว่าแต่ละสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมเนี่ยจะแบ่งแยกไปเช่นอุตสาหกรรมเหล็กหรือโลหะอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ยางอุตสาหกรรมเซรามิกก็จะระบุว่าเป็นตำแหน่งวิศวกรเซรามิกวิศวกรโลหะการวิศวกรพลาสติกพอลิเมอร์ตรงนี้ซึ่งในสาขาเนี่ยในเมื่อเราเรียนวัสดุทั้งหมดเราจึงสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งพวกนี้ก็คือได้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุนะครับรวมถึงจะมีสายงานด้านอื่นเช่นวิศวกรรมควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าจะเป็นวิศวกรในสายการผลิตเลย production line ก็คือเวลาเช่นผลิตเป็นสมมติว่าผลิตขวดแก้วออกมาตัวของวิศวกรรมวัสดุเองเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับเราไม่ได้ไป operate หรือว่าไปควบคุมสายการผลิตแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในส่วนของการควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ออกมาว่าถ้ามันมีตำหนิออกมาแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องการสาขาไหนเป็นไม่ได้นอกจากวัสดุโดยตรงเลยนะครับในปีนี้เป็นปีแรกที่มีระบบ TCAS เข้ามาแต่ว่าตัวของคณะเองและมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับตัวนะครับใน TCAS จะมี5รอบแต่ว่าตัวของสาขาวิชาเนี่ยที่ผ่านมานะครับจะมีช่องแรกก็คือ TCAS 1ที่ใช้พอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอที่ว่าเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทก็คือพอร์ตทั่วไปเช่นตัวนักเรียนเองไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือทำกิจกรรมกับพอร์ตที่เป็นค่ายอัจฉริยภาพนะครับค่ายวิศวะศิลปากรที่จัดโดยวิศวะเองซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นช่องทางซึ่งตัวเด็กเองยังไม่ค่อยรับรู้มากนักว่าถ้ามาเข้าค่ายซึ่งจัดโดยสาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีเองเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วก็โดยที่ไม่ต้องสัมภาษณ์เลยนะครับตรงนั้นส่วน TCAS รอบ2จะเป็นโควต้าพิเศษ28จังหวัดรอบๆจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนรอบ3รอบ4เนี่ยก็จะเป็น admission ที่ใช้คะแนนแกตแพทเข้ามาแต่ละสาขาเองก็จะกำหนดสัดส่วนคะแนนของตัวเองนะครับจะมีความถนัดทางวิศวกรรมเข้ามาด้วยนะครับส่วนรอบ5ในอิสระเลยของมหาวิทยาลัยครับ
2: สำหรับการเดินทางมาที่มศิลปากรนะคะก็คือมศิลปากรจะตั้งอยู่อำเภอเมืองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมีรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถบัสค่ะก็คือจะผ่านหน้ามอเราส่วนใหญ่แล้วก็สามารถไปถึงแบบว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็คือมีรถขึ้นจากตรงนี้ได้เลย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา

0: ทางด้านวิศวกรวัสดุสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโนวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับรุ่นน้องที่จะเข้ามาต่อไปนะครับผมก็อย่างแรกที่ต้องมีนะครับคุณสมบัติก็คือทัศนคติที่ดีต่อศิลปะครับผมต่อมาก็เป็นเรื่องของเกรดครับเกรดควรมีคุณสมบัติมากกว่า 2.5 นะครับผมของรายวิชาวิทย์คณิตครับผม
2: ก็คือก่อนอื่นเลยก็คืออยากให้น้องเตรียมตัวในการเรื่องหาข้อมูลกับสาขาที่น้องๆ ต้องการจะเรียนแล้วก็วิชาหลักๆที่เราจะเรียนก็จะมีวิชาฟิสิกส์เคมีแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะและที่สำคัญตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คืออยากให้น้องๆค้นหาข้อมูลแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆค่ะ

ความภาคภูมิใจแล้วก็คุณมีความสุขในการทำงานเป็นวิศวกรวัสดุใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วก็ภาคภูมิใจในแง่ของว่าวิศวกรวัสดุเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นคนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับคิดค้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งแรกๆที่คิดขึ้นมาของคนในโลกนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดเราเกิดความภูมิใจว่าเราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราจริงๆแล้วก็ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายนะครับเพราะว่าวิศวกรวัสดุต้องติดต่อประสานงานกับวิศวกรสาขาอื่นๆแล้วก็รวมถึงอาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็จะทำให้เราสามารถพบเจอผู้คนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทั้งในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของคนอื่นก็นับว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับ

บ้านนนกอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทํางานนอกพื้นที่นะครับทํางานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

เราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบ

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโน่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโน่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

0: ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดคุณธรรมก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

ผู้ใดมาเที่ยวอุดรอย่าลืมเด้อจ้าเด้อมาร้านกาแฟน้นกอกหรือกุมท่อผ่าโบราณบ้านน้นกอกเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยวันนี้เราตีไม่ดีฟิลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีคว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟิลดีไม่ดีไงก็ต้องทำให้ได้ให้สำเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้

0: พี่คงสวัสดีครับ
1: ยานสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ
1: ตอนนี้กําลังทําการตีบอลให้น้องเคลื่อนที่อยู่โฟร์แฮนด์ทีนึงแบ็คแฮนด์ทีนึงใช่
0: ก
1: ็
0: คือเป็นน็อกแบบซ้อมวอร์มเหมือนเป็นบอล
1: ใช่ครับให้น้องวอร์มเคลื่อนที่นิดนึง
0: อย่างตอนนี้พี่คงคือเป็นน็อกเกอร์ถูกมั
1: ้ยอ๋อตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนเทนนิสครับแต่ด้วยวัยที่เพิ่งจบการแข่งขันมาไม่นานก็ยังสามารถเล่นได้ด้วยแล้วก็ยังน็อกนักกีฬาได้อยู่ครับ
0: การเป็นโค้ชกับการเป็นคนน็อกเป็นน็อกเกอร์มันต่าง
1: เป็นโค้ชจริงก็มีหน้าที่พัฒนานักกีฬาครับวางแผนวางโปรแกรมการพัฒนาของนักกีฬาแต่ว่าถ้าเป็นน็อกเกอร์เราก็ต้องลงไปตีด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยมากอาจจะเรียกว่าลงไปซ้อมได้เลยครับ
0: คือมันเป็นเรื่องฟิสิกอลที่ต้องพร
1: ้
0: อม
1: ใช่ใช่ต้องพร้อมใช่ครับใช่
0: แต่ว่าเป็นโค้ชคืออาจจะแบบว่า
1: คอยดูเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยเป็นโค้ชใช
0: ่พี่คงคือทำสองอันเลย
1: ใช่ครับสองอันเลยครับใช่ปัจจุบันตอนนี้ผมมีหน้าที่ช่วยซ้อมอย่างเดียวถ้าเราเป็นนักกีฬาจริงเราต้องซ้อมเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยให้เขาให้นักกีฬาให้นักกีฬาให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วก็คุณพ่อเสียพอดีจากนักกีฬาก็เลยผันตัวมาเป็นโค้ชเลยดีกว่าหาเงินดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระครอบครัวแล้วก็เลยเริ่มมาเป็นโค้ชเริ่มมาจากเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีหลังครับตอนนี้ปัจจุบันก็24ก็เล่นมาก็ประมาณ16ปีแล้วครับตอนนี้หลักๆก็โค้ชเป็นหลักก่อนสมมุติเราเป็นนักกีฬาใช่มั้ยก็ต้องมีการเตรียมตัวแบบต้องมีการพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอเป็นโค้ชเงี้ยแข่งเสร็จผมก็สอนต่อเลยก็คือต้องเหมือนกับรายได้ก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแข่งก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นแต่ก็มีโอกาสได้ลงบ้างอะไรครับได้ลงบ้าง
0: อย่างวันนี้จริงๆคือผมเคยตีเทนนิสเมื่อนานมากแล้ว
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณแบบ10ขวบ11ขวบได้ตอนประถมเคยเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่ได้กลับมา
1: ครับ
0: ลองเล่นอีกรอบนึง
1: ครับ
0: น่าจะพอได้อยู่มั้ยครับ
1: โอ้ถ้าเป็นน็อกเกอร์น่าจะยาก
0: ยาก
1: ยากมาก
0: แต่ว่าแบบอย่างน้อยลองแบบกลับมาดู
1: มีแต่น็อกเกอร์อาจจะช่วยให้พี่อัดกลับมาตีได้อย่างงี้แทนอะไรเงี้ยครับ
0: เป็นผมมาเรียนมากกว่า
1: ใช่ๆอย่างนั้นแทนอาจจะต้องมีน็อกเกอร์คอยช่วยอย่างนั้นแทน
0: โอเคได้ครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากลองกลับมาเล่นดู
1: ครับ
0: ว่าจะได้สักเท่าไหร
1: ่โอเคได้ครับ
0: เนี่ยนะพี่คงเป็นน็อกเกอร์ก็ช่วยเทรนผมด้วยนะคร
1: ับ โอเคได้ครับ
0: ได้ครับโอเควันนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมจะได้กลับมาตีเทนนิสในรอบ15-16ปีเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนมาลื้อเบสิกก่อนวันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะให้พี่คุงเทรนตั้งแต่ต้นเลยว่าการจะลื้อเบสิกวันนี้จะได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: คือปกติถ้าน็อกไม่ได้อย่างเงี้ยอาจต้องโยนบอลก่อนเหมือนทำแบบฝึกง่ายๆอ่ะได้เลยลองโต้ก่อนนะครึ่งขอดก็ได้ครับครึ่งขอดก็พี่อาจลองเล็งให้ลงสักครึ่งนึงก็ได้ครับให้ต่อเนื่องลองดูโอเคไม่เป็นไรครับลองดูไปปึ๊บเจ๊
0: ทำไม
1: ลองสัมผัสบอลมาใกล้ๆผมก็ได้ครับตอนที่เราสัมผัสบอลใช่ไหมตอนโดนบอลอะเทนนิสมันจะต้องโดนแล้วก็โดนแล้วมันจะต้องปัดขึ้นไปล่างเขาเรียกว่าโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนอะไรแบบนี้ลองก่อนเพราะตอนนี้ของพี่อาจเป็นแบ็คแล้วฟอร์เวิร์ดอย่างเดียวเลย
0: โอเค
1: โลว์ทูไฮลองดูนะครับโอเคพร้อมนะครับโลว์ทูไฮครับล่างขึ้นบนดีขึ้นแล้วโอเคครับอ๊บดีขึ้นนะโทษทีครับอ๊บโอเคอาจจะลดแรงนิดนึงพอเรายิ่งตีแรงโอกาสเสียจะยิ่งเยอะ
0: โอเค
1: ใช่อาจจะลดแรงนิดนึงสัก 50% ก่อนก็ได้อะไรเหล่านี้ไปอ๊บวันนั้นก็พอแล้วค่อยๆปรับไปอ๊บดีครับตีโดนกลางหน้าไม้ไว้โอเคไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่คราวนี้ลองไปท้ายขอดเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ลองดู
1: ท้ายขอดขอดมันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่แรงได้มากขึ้น
0: โอเคคร
1: ับ ลองดูนะครับความสูงเผื่อเน็ตก็จะต้องมากขึ้นด้วย
0: ความสูงใช่ไหมครับ
1: บอลที่ข้ามผ่านเน็ตวันนั้นนะครับโอเคนะเราลองดูนะพร้อมถอยไปอีกนิดนึงพี่ถอยไปหลังเส้นเลยนั่นแหละครับโอเคไปอึ๊บอึ๊บปัดฮึบอย่าลืมนะปัดขึ้นนะปัดฮึบแค่ดะไล่ไม้ดีแล้วแต่พอจุดกระทบเราอาจจะให้มันประมาณสักระยะเอวอะพี่ตอนนี้หลายลูกจะตีตรงหัวไหล่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม้พี่อาจจะพยายามโลทูไฮใช่ไหมครับขึ้นจริงแต่ตอนนี้พอจุดกระทบมันสูงแล้วมันไฮไปแล้วที่เหลือจะมีแต่โลพองั้นอาจจะเข้าหน่อยถอยหน่อยเพื่อให้จุดกระทบอยู่มันเอวเราจะได้ไล่ไม้ขึ้นได้พอมันสูงปุ๊บมันไล่ไม้ขึ้นได้แล้วมันลงเดียวแหละ
0: โอเคครับ
1: โอเคลองดูนะที่เฉื

0: น่าจะโอเคแล้วอ่ะจุดกระทบประมาณเอวไว้นะครับลองดูอาจต้องขยับขามากเพิ่มนิดนึงโอเค
1: เท่าไหร่เท่าครับโอ้ย
0: โอเคต่อมาฮึบพร้อมต่อไปฮึบเอวไว้นะนั่นแหละหนาไม่ติดเน็ตละดีละฮึบโอเคพร้อมไหมครับไม่เป็นไรให้บอลข้ามเน็ตก่อนนิดเดียวครับไปฮึบฮึบไปอยู่แล้วได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะเทนนิสมันมีเรื่องการใช้ขาเยอะสมมติว่าบอลมายากอะพี่อัดแต่สมมติถ้าเราสามารถวิ่งไปถึงบอลจนได้ระยะที่เราตีพอดีได้ก็การบอลง่ายแต่กลับการสมมติเราได้บอลง่ายอย่างนี้แต่เราไม่จัดขาเราเดินไปสุดท้ายเอื้อมบอลง่ายก็เป็นบอลยากใช่ต่อไหมหรือว่า
1: ได้อยู่ครับ
0: เอากำลังมันเอามาเอ้ยมาล็อกเกอร์ห้ามเหนื่อยก่อนลูกค้าเอ้ยต่อนะเดี๋ยวบอลสูงนะระวังนะจุดกระทบสูงปุ๊บระวังติดเน็ตเลยเดี๋ยวลืมล่างขึ้นบนนะเผื่อเน็ตไว้ความสูงเผื่อเน็ตบอลผ่านเน็ตสูงนิดนึงโอเคเอ้ยสักเมตร2เมตรได้เลยไม่เป็นไร
1: เขาเบรกแป๊บน
0: ึงโอเคพักก่อนแล้วแต่เป็นน็อกเกอร์นี่พักก่อนไม่ได้นะไงบ้างครับ
1: เนี่ยสนุกดีครับ
0: สนุกดีใช่ไหมครับ
1: เหมือนแบบรีมายความรู้สึกไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว
0: อ๋อแต่ตีใช้ได้นะนี่ไม่ได้ตีตั้งนานนี่ตีได้หายถือว่าดีนะครับถือว่าดีถ้ายิ่งโตต่อเนื่องเงี้ยจะยิ่งเหนื่อยใช่ถ้าสมมติเราเป็นน็อกเกอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยตีสักเสียเร็วเสียแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยเดินเก็บบอลแทนอะไรเงี้ยอันนี้เราต่อนั่งใช่ไหมสักแบบ5บอลเสีย10บอลเสียก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับใช่ใช้ได
1: ้ก็เมื่อกี้เราซ้อมแบบ beginner สปีด
0: ใช่คร
1: ับ เบาๆก็
0: ผมก็พยายามคอนโทรลบอลให้พี่อัดไม่ไกลมากไม่สูงมากไม่ต่ำมากอะไรเงี้ย
1: ก็พอ
0: สปีดบอลก็จะช้าหน่อยใช่
1: แล้วต่อไปเราควรแบบลองสปีดเร็วขึ้นหรือ
0: ว่าต่อไปลองดูก็ได้ครับเผื่อเจอลูกค้าตีแรงหรือว่าถ้าตะกีฬาเนี่ยก็ต้องเจอสปีดหนักอยู่แล้วเพราะแข็งแรงขึ้นอ่ะพร้อมนะครับอ๊อ

0: อ่ะลองดูนะฮึบคอนโทรลได้ตรงผมนะลองดูโอ้ถ้าเจอบอลแรงเราอาจจะลดแบ็กสวิงได้แบ็กสวิงคือการเงื้อไปด้านหลังใช่ไหมครับพอบอลมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราเงื้อไปด้านหลังด้วยบอลสปีดที่เหมือนตอนแรกเราจะกระทบหน้าตัวได้แต่พอบอลมันเร็วปุ๊บอาจต้องเหลือแค่ช็อตแบ็กสวิงหรือว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็พอ
1: โอเคครับ
0: นักใช้แรงผมเอาลองใช้แรงผมเอาลองดูคิดเราเป็นกระจกสะท้อนนะครับบอลแรงมาเหมือนกำแพงเด้งกลับเร็วอะไรอย่างเงี้ยลองดูไปครับเงื้อไม่ต้องเยอะมากนะลองดูลองดูนะไปเฮ้ยแล้วใช้แรงผมเอาย่างนิดนึงนะเ
1: ฮ้ย
0: ใหม่นะล่างขึ้นบนนะเอาลวนแล้วลวนแล้วเอาไป
1: ยากขึ้นเยอะเลย
0: อย่างแรกอาจจะแค่โฟกัสอย่างเดียวคือคอนแทคพอยต์จุดกระทบอ่ะให้โดนกลางหน้าไม้ไว้ก่อนงั้นก็ตามโดนกลางหน้าไม้ไว้ถ้าพี่อัดท่าดียังไงก็ตามสุดท้ายพี่อัดโดนตรงนี้บ้างนี้บ้างไงก็ไม่ลงโอกาสลงน้อยโดนกลางหน้าไม้ไว้อ่ะเราเงื้อสั้นคอนแทคพอยต์กลางหน้าไม้ไว้ที่สำคัญคือ follow through ให้ดีตอนเก็บวงครับอ่ะแค่นั้นพอคอนแทคพอยต์ให้กลางหน้าไม้ไว้นะครับให้บอลโดนเซนเตอร์ไว้เอ๊บแล้ว follow through ให้ดีอ่ะพร้อมนะครับบอลแรงนะเอ๊บเริ่มดีขึ้นนะยังแป๊กๆอยู่เลยลองดูโอเค
1: ค่ะไม่ถูกอ่ะ
0: เอ๊บใหม่นะครับไปเอ๊บอันเนี้ยบอลเบาไม่ใช่บอลแรงแล้วพี่อาจจะต้องใช้แรงตัวเองมากกว่าเดิม
1: โอเคครับ
0: เราต้องสังเกตเราเฮ้ยบอลนี้เบานะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่บอลนี้แรงนะเราต้องใส่แรงเท่าไหร่ครับอันนี้บอลเบาใส่แรงตัวเองเยอะหน่อยไม่เป็นไรครับปัดขึ้นนะล่างขึ้นบนโลทูไฮโอเคบอลแรงนะพร้อมครับใช้แรงผมเอายากนิดนึงยากนิดนึงจริงถ้าจะเริ่มจริงอาจจะต้องเริ่มจากการแบบฟีดบอลเนี้ยผมจะต้องโยนบอลแรงให้ปึ้งปึ้งปึ้งต่อเนื่องให้ได้ก่อน
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: อันนี้มัน
0: ได้ครับไปไหมไปอยู่นะ
1: ไปอยู่ครับ
0: โอเคแต่ตีเยอะขึ้นก็อาจจะเริ่มทันก็ได้ครับลองดู

0: Up. บอล
1: เฮ้ย
0: ครับโหเท่าไหร่พอเฮ้ยยากน่าจะมืดโอ้ซึ่งพี่คงก็บอกว่าอ่ะพอเราได้อันเนี้ยถ้าเราอยากจะเล่นกับนักกีฬาเนี่ยสเต็ปต่อไปคือเราต้องลองน็อกแบบระดับความเร็วในการตีของนักกีฬาซึ่งอันนี้แหละครับคือจุดที่แบบโหท้อใจเลยอ่ะว่าวันนี้อาจจะจบแค่ตรงนี้แหละต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะลองตีกับน้องเวล่ากับน้องแทนเดี๋ยวให้พี่คงสาธิตดูก่อนว่าต้องประมาณไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจะลงสนามคนเดียว
2: ก็คือฝั่งนู้นเดี๋ยวน้องเขาจะยืน2คนนะครับตีหาผมมุมเดียวลองดูนะโต้กันเลยมาน็อก2-1ครับมาไปเรื่อยเอ๊บตรงกลางเอ๊บเอ๊บโอเคลองประมาณนี
0: ้โอเคครับ
2: เดี๋ยวผมลองดูให้ฟีดบอลแล้วน็อกเหมือนน็อกกับผมตอนแรกได้เลยครับโอเคนะอย่างแรกเลยอย่าติดเน็ตก่อนตอนมันน็อกเกอร์ใช่ไงบอลต้องข้ามเน็ตไว้ก่อนพอติดเน็ตปุ๊บแต้มมันจบเลย
0: โอเคครับ
2: เราต้องให้ข้ามแล้วยังช่วยกันได้พอบอลข้ามเน็ตปุ๊บฝั่งนู้นยังพอประคับประคองกลับมาได้อยู่นั่นแหละครับให้ข้ามเน็ตไปก่อนครับงั้นก็แล้วแต่ข้ามเน็ตไปก่อนเลยครับโอเคกลับมาพร้อมตรงกลางครับอย่าดีครับพี่ให้ข้ามนั่นแหละงี้ก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมพอถึงออกไงแต่ถ้าข้ามเน็ตยังต่อได้พอติดปุ๊บจบเลยยิ่งลูกค้าเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนักกีฬาต้องการความต่อเนื่องเนี่ยยังไงห้ามติดเน็ตนี่แทบห้ามติดเลยครับนั่นแหละครับเกือบติดแล้วนะเผื่อได้อีกนะเผื่อเน็ตได้อีกนะครับโอเคอันนี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไรฮะยังต่อได้อยู่เลยเห็นไหมขนาดออกขนาดนั้นโอเคนักกีฬาเขามีความไวอยู่แล้วครับโอเคเฮ้ยนั่นแหละใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคนักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยสินักกีฬาเพิ่มสปีดหน่อยเมื่อกี้เขายังประคองให้เราอยู่ลองดูสปีดนักกีฬาแล้วนะเริ่มหนักแล้วนะลองใช้แรงเขาเราจะลดแรงเราได้พอบอลเริ่มหนักใช้แรงเขาเอาแล้วเราคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีอย่างเดียวคอนโทรลหน้าไม้ให้ดีตามมองบอลไม่เป็นไรตามมองไว้อย่างไรก็ตั้งแต่บนกลางหน้าไม้ไว้กลางหน้าไม้โอเคนั่นแหละจะใช้แรงเขาเอาแบ็กสวิงไม่ต้องเยอะเอ๊บไล่หน่อยน้องดีครับเวล่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู
0: ่เราก็ได้ลองตีกับทั้งแทนและเวล่าอะไรเงี้ยซึ่งในหัวเราก็คิดว่าตีให้ข้ามเน็ตพอแค่นั้นซึ่งคงก็บอกว่าแค่นั้นพอเพราะว่าสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นน็อกเกอร์คือถ้าเราติดเน็ตลูกมันจบมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเราตีข้ามเน็ตไปอย่างน้อยมันมีโอกาสที่เขาจะสามารถโต้กลับมาได้และตัวเราเองก็จะสามารถโต้กลับไปได้อีกมันจะทำให้ลูกมันไม่ตายเป็นสิ่งที่แบบโอเคผมก็คิดในหัวอย่างเดียวตอนที่เราน็อกให้กับนักกีฬาน้องแทนกับเบลล่าว่าแบบเฮ้ยเราแค่ต้องตีให้ข้ามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามเอาสิ่งที่พี่คงแนะนำมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมาใช้ซึ่งก็ถือว่าทำได้โอเคนะสำหรับตัวเองก็คิดว่าเกินคาดคิดว่าจะแบบตีลูกนึงก็เสียแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้พอน็อกให้เวล่ากับแทนเสร็จก็คือเล่นเกมก็เป็นกติกาที่เรียกว่าซูเปอร์ไทเบรกซึ่งก็เป็นกติกาที่เล่นกัน10ลูกผัดกันเสิร์ฟทีมละ2ลูกวนกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้น็อกกับน้องๆเมื่อกี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคู่กับพี่คุงเจอกับน้องแทนแล้วก็เวลา10แต้มเราจะเล่นกันแบบซุปเปอร์ไทเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเป็นตัวถ่วงพี่คุงขนาดไหนนะครับ
2: ยัดทึบหายข้ามก่อนไม่เป็นไร

0: คไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละไปเรื่อยอ่ะต่อไปแม่เสิร์ฟละ
1: เสิร์ฟฝั่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เสิร์ฟก็เสิร์ฟเสียงลูก
0: ได้2ลูกเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมครับพี่อาร์ตนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไม่เสียเลยเยี่ยมอ่ะเล็งเซ็นเตอร์ก่อนได้พี่เซ็นเตอร์ก่อนให้ลงก่อน

0: โอ้ยอย่ายืนหลังก่อนนะพี่ดันเปลี่ยนฝั่งครับผมเสิร์ฟละเอาตีต่อเนื่องก่อนนะขอบคุณพี่อาร์ตครับถ้าเลสอย่างเงี้ยเสิร์ฟใหม
1: ่เสิร์ฟใหม
0: ่ใช่ครับใช่เยี่ยมเลยพี่อาร์ตโหยสวยครับสวยเลยเยี่ยมฝั่งนี้นำฮะอ่ะสีเฮ้ยสูสีนะพี่มาอ่ะฝั่งเขาเสิร์ฟครับโฟโฟโฟโฟอ่ะเขาต้องเสิร์ฟให้ลงช่องนี้อย่างเดียวเมื่อกี้ถ้าที่ผมมองคือออกข้างนี้

0: ทอมหยอดทุนอันนี้แล้วพี่เนี่ยดีละลุยต่อลุยต่อพอดีครับอ่ะพี่อาเสิร์ฟเลยเยี่ยมพี่อาอุ้ยเสิร์ฟดีนะเมื่อกี้เสิร์ฟแรงใช่ไหมเยี่ยมเลยพี่เยี่ยมเลยเยี่ยมพี่อาร์ตโอ้เสิร์ฟดีแล้วเนี่ยโอ้โหพอเราเสิร์ฟปุ๊บโอกาสได้แต้มไม่เยอะยิ่งถ้าเป็นเกมอ่ะจะยากมากแต่ว่าโอกาสในแต้มทุบเปอร์ไฮเบรกมีโอกาสพลิกหันได้อยู่ใช้แรงเขาก็ได้ครับรีเทิร์นไม่เป็นไรใช้ได้อยู่เก้าห้าฝั่งไหนหน้าฝั่งนี้โอเค
1: ได้2แต้มติดถึงจะนับเป็น1
0: ไม่ครับได้แต้มนับได้เลยครับ

0: ครับสำหรับซูเปอร์ไทเบรกเอาจริงป่ะความรู้สึกแรกคืออยากเล่นอีกเกมติดลมแล้วสนุกมากรู้สึกว่าแบบความรู้สึกที่เคยเล่นเมื่อก่อนมันแบบกลับมาอะไรเงี้ย
1: แต่อยากถือว่าทําได้ดีนะทําแต้มเยอะกว่าผมด้วยซ้ำผมนี่ทําเสียแต้มอย่างเยอะเลยเมื่อกี
0: ้เป็นไงครับแทนกับเวลาง
2: งนะอยู่ดีพี่ก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟแรง
1: ตอนซ้อมเบาใช่มั้ย
0: เค้าเรียกว่าผีเข้าผีออกขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ขอบคุณมากครับแทนขอบมากครับ
1: ก็คือคิดว่าน่าต้องตีให้มากขึ้นต้องคอนโทรลบอลให้มากขึ้นเพราะว่าอย่างพอเจอสปินหนักอ่ะก็จะไม่ได้แล้วพอเป็นน็อกเกอร์ในกีฬาเราต้องถ้าจะเป็นนักกีฬามาก่อนเลยเราถึงจะควบคุมบอลเขาได้คิดว่าจะต้องตีมากกว่านี้อะไรเงี้ย
0: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเกมที่แบบผมสนุกมากเพราะว่าผมได้เล่นคู่กับพี่คุงแล้วก็เจอกับน้องนักกีฬาแทนกับเวลล่าคู่กันตอนแรกเราก็กังวลมากเลยว่าเราจะตีได้สักลูกไหมอะไรเงี้ยเรากลัวว่าแบบเข้าเกมแล้วก็คงเป็นแบบยืนนิ่งแล้วก็ทำเสียไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงแบบไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบน้องๆเขาก็พยายามช่วยให้เราแบบมีโอกาสได้

0: ตีอย่างน้อยแบบได้โต้กลับไปบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกมมันไม่เครียดมากแล้วมันก็รู้สึกตัวเราเองก็สนุกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับชื่อแทนครับตอนนี้กําลังซ้อมอยู่ที่สมาคมที่นี่กําลังแข่งขันในระดับทั่วโลกแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บคะแนนไว้เพื่อที่จะได้ไปในระดับอาชีพครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อว่าวิลาค่ะตอนนี้ก็ซ้อมอยู่กับแทนที่เดียวกันค่ะแล้วก็แข่งระดับเดียวกันเหมือนกันค่ะ
1: สําหรับแทนเลยนะครับแทนเคยสอนน้องชายตัวเองแล้วก็แบบเคยใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยส่งให้น้องชายก็แบบเป็นความรู้เดียวกับที่น็อกเกอร์เคยให้เรามาเหมือนกันนะครับก็คือส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบความรู้เดียวกันอย่างเงี้ยครับ
2: เหมือนได้เรียนรู้กับการแบบแก้ปัญหาค่ะก็คือเหมือนเราไปน็อกให้ใครเราก็ต้องพยายามแบบเห็นปัญหาของเขาแล้วก็แก้ให้เขาก็ได้เอาสกิลเนี้ยมาใช้เมื่อแบบตัวเองกลับมาเล่นอาชีพ
3: สมมติเรามีกลุ่มนึงใช่ไหมครับมีนักกีฬา2คนอย่างเงี้ยถ้านักกีฬาคนนึงเป็นน็อกเกอร์อย่างเงี้ยก็ต้องป้อนบอลให้คนนึงเท่ากับว่าอีกคนนึงก็จะไม่ได้ซ้อมแต่ว่าถ้าสมมติมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยก็จะได้ซ้อมเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องแบ่งกันซ้อมคนละชั่วโมงอีกคนนึงควบคุมให้คนนึงเป็นคนซ้อมอะไรเงี้ยครับโค้ชก็คือคนที่คอยวางแผนการฝึกซ้อมคอยแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนานักกีฬาใช่ไหมครับแต่น็อกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ตีตามช็อตที่เขาต้องการให้ได้เรามีหน้าที่ป้อนช็อตหรือป้อนแบบฝึกที่นักกีฬาต้องการฝึกในแบบนั้นให้ได้นักกีฬาต้องการฝึกบอลสูงเราก็ต้องตีให้ได้นักกีฬาต้องการวิ่งไปตีทางนี้เราก็ต้องคอนโทรลมาให้ได้เรามีหน้าที่ควบคุมบอลให้ตามแบบฝึกให้ได้อะไรเงี้ยคร
2: ับ ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนได้ซ้อมแบบเทคนิคหรือว่าการตีอะไรแบบนี้ค่ะได้ฝึกความเร็วแบบอีกระดับนึงก็ถือว่าแบบเป็นการพัฒนาสกิลค่ะ
1: ได้เก่งขึ้นแบบเป็นกลุ่มครับว่ามีเพื่อนๆอยู่ในอคาเดมี่ด้วยกันแล้วก็แบบซ้อมด้วยกันตีด้วยกันอย่างเงี้ยก็แบบได้เห็นความพัฒนาของเพื่อนกับตัวเองขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆครับสำหรับแทนว่าจําเป็นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีน็อกเกอร์เนี่ยคนที่แบบอยากเล่นตั้งแต่เด็กเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าจะตีกับใครอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดมีน็อกเกอร์ก็คือเขาแบบเหมือนยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วบอกอันนี้ไงมาตีกับผมสิแล้วแบบมันจะได้แบบเก่งไวขึ้นอย่างเงี้ย
2: ส่วนมากน็อกเกอร์ก็จะเป็นคนที่แบบฝีมือดีกว่าถ้าเราได้ซ้อมกับคนที่ฝีมือดีเราก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปด้วยค่ะ
3: ถ้าเป็นอาชีพอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นระดับโลกอาจผมคิดว่าคุยว่ามีแต่ว่าถ้าเป็นไทยอ่ะอาจจะไม่ได้งบสูงขนาดที่จะมีน็อกเกอร์มีทีมงานแบบครบสำหรับนักกีฬาคนๆนึงเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคู่ซ้อมมากกว่าสมมุตินักกีฬาคนนี้นักกีฬา A นักกีฬา B ก็โค้ชเดียวกันก็อาจจะซ้อมด้วยกันเลยช่วยๆกันซ้อมใช่จะไม่ถึงกับแบบว่าจะมีน็อกเกอร์ส่วนตัวเลยจะไม่ค่อยมีพอเราเป็นน็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาลูกค้าหรือว่านักกีฬาหลักใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยสมมุติวันนี้เราตีไม่ดีฟีลลิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทิ้งก็ได้เพราะพรุ่งนี้เรามีซ้อมใหม่พอเราเป็นน็อกเกอร์เนี่ยถ้าเราตีไม่ดีอ่ะเราตีมีลูก2ลูกเราต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้ารอตีกับเราอยู่นักกีฬารอซ้อมแบบฝึกนี้อยู่เราจะตีทิ้งตีขว้างไม่ได้เราต้องรีบกลับมามีสมาธิรีบกลับมาตีให้ได้ฟีลดีไม่ดีไงก็ต้องทําให้ได้ให้สําเร็จให้ได้จะทิ้งไม่ได้จะมีความกดดันอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราทําได้ไม่ดีอ่ะวันพรุ่งนี้เขาจะไม่จ้างเราก็ได้นะนักกีฬาไม่เกี่ยวนักกีฬาพรุ่งนี้ก็มาซ้อมต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ของแทนก็คืออยากได้แต้มของอาชีพคือเริ่มแข่งแล้วครับเริ่มแข่งอาชีพแล้วแต่ว่าคือยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ว่าแต่รอบมันก็ยากต้องเก็บประสบการณ์ไปก่อน เริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบสร้างแผนต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ้นปีนี้คือแต้มอาชีพครับ
2: มีความฝันที่แบบอยากเป็นนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าตอนนี้ก็แบบตั้งเป้าหมายไว้ให้แบบใกล้ตัวเองก่อนก็คืออยากติดทีมชาติภายในปีหน้า
0: วันนี้ยิ่งได้เล่นถึงแม้ว่าตอนโต้กันไปโต้กันมาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทําเสียเยอะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบการเล่นกับน้องๆแล้วก็เล่นกับพี่คงแบบวันนี้คือสนุกมากคือทุกคนใจดีคือผมว่าสุดท้ายแล้วการเล่นกีฬามันไม่ใช่แค่เราอยากเอาชนะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมมาที่เนี่ยผมเจอคนที่เขาแบบโอเพ่นไมด์เดที่เขาแบบใจดีที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆเราเองก็ได้รู้จักบทบาทของการเป็นน็อกเกอร์ได้เห็นความสำคัญของหน้าที่ตรงนี้ของอาชีพตรงนี้ที่มีอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นอีกวันที่รู้สึกว่าแฮปปี้กับการได้มาตีเทนนิสมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ก็อยากลองหรือว่าเคยลองแล้วไม่ได้ตีนานแล้วนะครับก็ลุกไปที่สนามเลยครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสกัน

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะเนี่ยยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนา
1: ะ
0: กะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ใช่
0: ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวเบลอเทอร์เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
0: อุ๊ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวปลี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก าดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดที่ก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพัก

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ค่ะ
1: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดี
1: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: เจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ
1: ผักกาดเขียวปลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
1: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิระวังไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
1: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
3: เ
1: ต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดอง

0: ชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: อุ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หินนึก
3: ทำเปื่อย
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเต้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
5: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ีกหนึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี้
0: อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: หมูจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม
1: ่
0: ใช่น
1: ั
0: ว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดก่อนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนา
1: ะแม่ก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไปเลย
0: ผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักดาดดองตามอะค
1: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักดาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักดาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะแล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ไ
0: ม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้นะไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารมงคลพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่

ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามเสมอครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

วัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับ

0: หลายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำมาไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความสุดโทรม
3: สุดโทรมมากสุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: You're not.

0: Giờ hỏi cả nhà chúng ta hả con?
1: Bây giờ tăng bột cốt. Tăng bột cốt tụi này cần. Tăng bột cốt và tụi xay mây. Ấy khao buồn, khao khang. Nó có tỷ phả. Phả khang nè.
0: Hôm nay hỏi tông nhạc. ส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันห้อยใส่เป็นฝาไว้ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บาดไปด้วย

0: ีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข
0: ้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพ
0: ื่อ
3: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประต
0: ู
3: ด้วยไหมคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อย

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: เดี๋ยวจะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณท้องเต้มันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะ
3: ปู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่
1: อใช้เป็นบันไดก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: ครับครับ
2: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลย
3: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
2: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปวนไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นชิ้นโอเคได้ได้
2: เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: เราก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะ

0: ยวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
1: เฉย
0: นะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
0: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช่
2: คือแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช
2: ่
1: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอบไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงเหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง
0: ฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช
2: ่ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องมองตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้ว

0: เล่นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
2: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อนปุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูอย่างนี้อีก
0: ผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: มันเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปใ
1: ช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: อ๋อก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่ทอยและทีมมานาวุฒิมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไรไปดู

0: หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
1: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
1: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
0: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
1: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
0: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TVC ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3

มีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาอาหารโบราณจานเด็ดของชาวแกลงจังหวัดระยองกันครับบอกเลยว่าแต่ละจานที่เราจะได้กินไม่ใช่ว่าจะหากินกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ชุมชนวังว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาหารโบราณแบบที่ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนแต่จะโบราณขนาดไหนคงต้องให้พี่ปู่ประธานชุมชนบ้านวังว่าพาเราไปลองกินกันก่อนครับเราคือเราจะทำข้าวตัง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนข้าวตังที่เราเอามาทอดเป็นขนมทั่วไป
1: ไม่ใช่ของพี่เป็นข้าวตังโบราณ
0: โบราณเลย
1: เหรอทำจากกระทะใบบัวอย่างนี้เลย
0: ไม่ใช่คนทำโบราณ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กินลืมไป
1: โ
0: อ้เป็นอาหารโบราณประจำชุมชนเรา
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกใช้ฟืนทำไมไม่ใช้ถ่านครับ
2: ถ่านก็ใช้ได้ครับ
0: เพราะว่าลุงไม่เอาถ่านอ๋อลุงเอาแต่ฟืน
2: ถ่านก็ต้องซื้อ
0: นี่อ๋อฟืนมันประหยัดอ๋อแต่จริงแล้วลุงเป็นคนเอาถ่านไหม
2: ก็
1: เอาอยู่
0: หยอกคุณลุงเขาบอกเขาพูดไม่เก่งเขาเขินผมเลยหยอกนิดนึง
2: ใส่น้ำครับ
0: พอยังครับพอยัง
2: เหลือไว้หน่อยก็ได้เนี่ย
0: เหลือไว้หน่อยโอเค
2: เหลือข้าวครับ
0: อ๋อเอาข้าวมาซาวก่อน
1: ได้แล้วจ้ะ
0: อ่านที่ซาวเรียบร้อยแล้ว
1: อ่า
0: เหมือนร้านทำความสะอาดนั่นแหละเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่เลยเหรอครับอันนี้คุณพ่อนี้ต้องเราใช้ข้าวอะไรครับ
2: ข้าวสารธรรมดานี่ครับ
0: ข้าวไม่ข้าวหอมมะลิข้าวเสาไห
1: ้ต้องเน้นเป็นข้าวแข็งหน่อย
0: อ๋อต่อข้าวแข็ง
1: ๆถ้าเป็นข้าวอ่อนคือมันจะแฉะ
0: ก็ไม่แนะนำข้าวหอมมะลิพูดง่ายถ้าเป็นข้าวเสาไห้อะไรจะดีกว่ามันเป็นขนมเป็นกับข้าวเป็นของหวานของคาวยังไงอันเนี้ย
2: ของกินเล่นครับแ
0: จ็คกินเล่น
2: กินอิ่มเหมือนข้าว
0: อ๋อลุงบอกว่ามันเป็นของกินเล่นแต่ถ้ากินอิ่มก็เหมือนข้าว
1: ใช่เพราะว่าเรามีน้ำปรุงไงฮะน้ำปรุงมันมีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มมันมัน
0: ก็คือจะกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได
1: ้จริงจังก็ได้
0: แสดงว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมเดานะสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยก็เวลาเข้าไปสวนไปไล่เงี้ยก็พกไปกินแทนข้าวประมาณนั้น
1: ใช่ประมาณ
0: เหมือนมันไม่เสียเนาะมันพกมันเก็บไปได้
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติถ้าเป็นข้าวตังทั่วไปเขาก็หุงข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวสุกมาตากแดดแล้วก็ไปทอดเป็นข้าวตังแต่ของเราไม่เหมือนกันหรอ
1: ไม่ค่ะไม่เหมือน
0: แล้วต้องเอาไปตาก
2: ไ
0: หม
2: ไม่ต้อง
0: เลยหรอ
2: เดี๋ยวตาก
1: ในปาดในกระทะเลยค่ะในกระทะแล้วเดี๋ยวเราต้องดง
0: รออุ้ยแปลกคุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ใช
0: ้เวลาปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าจะได้
2: เป็นชั่วโมง
0: ประมาณชั่วโมงนึงโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็หมั่นคนไปเรื่อยๆใช้ไฟแรงได้เลยอ่ะผมลองคนบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชั่วโมงผ่านไปจะเป็นยังไงพี่ปูถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาปั๊บก็ได้กินแน่นอนเลยอันนี
1: ้ได้ค่ะแต่คือ
0: ต้องมาบ้านวังว่า
1: เราเท่านั้นนะคะ
0: ต้องจอง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมบ้านวังว่าต้องจองมาเที่ยวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเนี่ยหลายๆคนต้องคิดว่าโอ๊ยเวลาจองต้องมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ต้องมาเป็นรถตู้เปล่าครับค
1: ุ
0: ณมาครอบครัวนึงจองมาเที่ยวได้เลยนี่ดูคนเขาทำไปอ๋อเขาขูดลงไปแล้วปาดใหม่
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาเราดงเราต้องดงไฟอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วนี่เอาไฟออกไปข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกไปข้างนอกนี่คือดง
1: ค่ะดง
0: ก็เหมือนกับถ้าภาษาสมัยใหม่ก็ทิ้งไว้ให้ระอุ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณทิ้งไว้ให้ระอุถ้าสมคนโบราณเขาเรียกดงให้แห้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปิดฝาด้วยอบด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้องเอาไฟออกถ้าไม่เอาไฟออกไม่แน
1: ่ใช่ค่ะเราจะมีอย่างนี้ค่ะเราจะมีลูกโม่นะคะเวลาหมุนกระทะมันกระทะมันจะได้เคลื่อนง่ายขึ้น
0: อ๋อคุณผู้ชมมันต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเอาไฟไปวางไว้ด้านนู
1: ้
0: น
1: ที่เดียวค่ะ
0: พอด้านนู้นแห้งปุ๊บเราก็หมุน
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งโอ้ทำยากนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วปกติตัวข้าวตังเนี่ยเขาจะทำกันในช่วงไหนครับแบบงานบุญงานอะไรหรือว่าปกติทำกินกันเป็นธรรมชาติเลย
2: มีพวกมีเกิดมาแล้วก็ทำกินกันเล่นได้ทำงานมีงานก็หุงข้าวเลี้ยงแข
0: กก็คือไม่ได้มีโอกาสพิเศษก็คือใครไปใครมาหรืออยากทำเมื่อไหร่ทำได้หมดมีงานบุญงานเลี้ยงหรือคนมาเที่ยวบ้านเราก็ทำให้กินมีนักท่องเที่ยวมาเราก็ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆดงไปเรื่อยๆให้ไฟอยู่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วตอนนี้ได้แล้วเหรอครับ
2: ครับได้แล้วครับ
0: เปิดได้เลยนะครับผม
2: ครับเปิดนะครับ
0: คุณผู้ชมมาลุ้นกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงว้าวอุ้ย
1: อันนี้
0: ใช่เลยข้าวตัง
1: จะเริ่มร่อนออกจากกระทะแล้วค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนี่ข้าวตังจริงๆดูขอบๆคุณผู้ชมแล้วมีไม้ไม้เกรียมๆหน่อยนี่จะยิ่งหอมอร่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้ผมขออนุญาตชิมนิดนึงนะคุณผู้ชม
1: ลองชิมดู
0: อันนี้กระทะนี้อาจจะเป็นของผมคนเดียวแล้วแหละดูท่าทางมันเป็นกรอบเหมือนหนึบๆอ๋ออารมณ์เหมือนถ้าเป็นสปาเกตตี้ก็เหมือนกินแบบสุก 80% น่ะแล้วมีหนึบๆข้างในหน่อยนึงเนา
1: ะ
0: ประมาณอย่างนั้นแปลกมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยไม่เคยกินมาก่อน
1: แต่เดี๋ยวเราต้องยาน้ำปรุงก่อน
0: น้ำปรุงข้าวตังอันนี้ทำมาจากอะไรครับ
1: มันมีหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: น้ำปลา
0: น้ำปลา
1: แล้วก็น้ำมันพืช
0: เอาไปเคี่ยวรวมกันเลย
1: ใช่ค่ะตำทุกอย่าง
0: พริกสดนี่คือพริกขี้หนู
1: ใช่ค่ะพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูสวนเนี่ยค่ะ
0: โอ้แล้วก็อ๋อเห็นมันลอยอยู่ข้างบนแล้วเหนียวเหนียวข้างล่างคือน้ำตาลนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เอามาราดลงไปในกระทะที่ร้อนๆอย่าง
1: เงี้ย
0: น่าจะทางนั้นจะเข้มข้นน่าดูเลยหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มไก่มากเลยอ่ะ
1: สักคร
0: ู่นึงครับ
1: เพื่อจะอบไฮไลท์ของเราอยู่ที่การแซะข้าวตังถ้าใครมาที่นี่จะต้องแซะทุกคน
0: ใครมาที่ต้องแซะ
1: ถ้าไม่แซะก็คือไม่ถึงพอเราแซะแล้วเราก็ต้องคว่ำนะคะเพื่อความสวยงาม
0: อ๋อต้องคว่ำด้วยเหรอโชว์อ๋อโชว์ที่มันไหม้ฮะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไหนๆพ่อผมขอลอง
1: ให้เชฟให้เชฟ
0: ผมขอลองถ้าจะให้สวยคือยังไงต้องเป็นแผ่นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความยากของมันคือว่าใครจะแซะได้เป็นแผ่น
1: ใช่ใช่
0: ส่วนใหญ่มันจะแตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือถ้าเกิดใครแซะเป็นแผ่นนี่ถือว่าฝีมือดี
1: ฝีมือค่ะ
0: เนี่ยดูพ่อแผ่นใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะต้องเอาให้ใหญ่กว่าพ่อ
1: โอเคว
0: ับนี
1: ่
0: เฮ้ยเอ้ย
1: โอเค
0: ยี่ถือว่าใหญ่น่ากินขนาดนี้ต้องลองชิมแบบร้อนๆยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่กินร้อนๆก็เก็บไว้ได้นานเหมือนกันเพราะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างนี้เก็บได้กี่วัน
1: อย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้
0: เก็บไม่ได้อ๋อต้องกินเลยแต่ถ้าเก็บเขาจะแยกน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค

0: แบบกรอบนอกหนึบใน
1: มันเป็นขนมที่เคี้ยวเพลิน
0: เป็นของว่างจริงๆอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำราดตัวนี้นะเอาไปราดอย่างอื่นนอกจากข้าวตังผมว่าก็อร่อยนะ
2: ได้ค่ะ
0: มันไปแล้วกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงนะม
2: ัน
0: เพลินมากเลยอ่ะไม่รู้อธิบายยังไงคุณผู้ชมแต่มันอร่อยต้องมากินอ่ะคือผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่มันไม่มีอาหารอะไรในโลกที่มันเป็นแบบนี้ไง
2: อย่าเพิ่งกินอิ่มนะคะเรายังมีอาหารโบราณอีกอย่างนึง
0: อะไรครับผม
2: เขาเรียกว่ากะราง
0: ฟังชื่อแล้วเดาไม่ออกเลยว่ามันคืออะไร
2: ไม่บอกด้วย
0: คิดไม่ออกเลยว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ยังกินไม่หยุดนะ
2: แต่ก็ยังกินไม่หยุด
3: แต่ก่อนจะไปกินกันต่อพี่ปูจะพาไปเก็บวัตถุดิบอย่างกระบอกไปใช้ทำอาหารในวันนี้กันครับ
0: กระบอกคือที่มันคล้ายๆถั่วที่ผมจะกินตอนนั่งรถไฟอะนะที่เขาชอบหามาขาย
2: ใช่ๆๆ
0: เป็นพวง
2: ๆใช่
0: ๆก็คืออ๋อนี่คือต้นมันเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: โหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็น
2: 100กว่าปีค่ะ
0: ต้นกระบอก100กว่าปีต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย
2: ใช่
0: เอานี่ไงเขาพูดถึงกะรางด้วยเดี๋ยวก่อนนะตามความประสงค์เดิมของเจ้าของที่แต่ละปีจะมีการเก็บลูกกระบอกอ๋อกะรางที่เรามาตามหาคือมันทำมาจากกระบอก
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วไม่เคยเห็นจริงๆครับคุณผู้ชมแล้วผมว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละบางคนเรียกแอลมอนด์ไทย
2: แล้วแอลมอนด์เมืองไทย
0: แล้วปกติเขาเก็บกันยังไงสูงขนาดนี้ล่ะพี
2: ่ไม่ต้องใช้ไม้สอยค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: อยู่แถวๆนี้เองสังเกตนะคะลูกไหนๆดำๆลูกไหนๆเขียวๆเนี่ยค่ะคือลูกกระบอกที่เขาร่วงลงมา
0: ก็หน้าตาเหมือนมะม่วงสุกแล้วมันหล่นลงมาจนเน่าอ่ะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงแล้วเอาเนื้อไปใช้ได้
2: อันนี้ค่ะคือเราต้องเอาเปลือกอันนี้ให้มันแห้งก่อนคนโบราณคือเขาจะเก็บไปใส่กระสอบแล้วก็ไปตากให้แห้งบางทีถ้าลูกถ้ามันหล่นมานานแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย
0: ถ้าเราควรจะเก็บอันไหนเราควรจะเก็บแบบนี้หรือเก็บแบบที่มันหลุด
2: เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะคะ
0: มันออกทั้งปีไหมลูกมันอ่ะพี
2: ่มีนาเมษาพฤษภาจะมีประมาณนี
0: ้มีนาเมษาพฤษภาเอานี่มันเลยแล้วทำไมยังมีอยู่อ่ะ
2: ก็แล้วแต่คือไม่มีคนเก็บไงคะ
0: อ๋อคือถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันแห้งมันก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่เสีย
2: ถ้าสมมติตัวกระรอกหรือตัวกระแตไม่กินมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็คือมันอาจจะร่วงมา 2-3 เดือนแล้ว
2: ได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เก็บ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอเก็บกลับไปฝากน้องไข่ทั้งหลายผมคิดว่าน่าจะเป็นของเล่นที่สนุกของพวกเขาเลยแหละพี่เขาแต่เขาบอกว่ากระบอกนี่มันกินแล้วมันเมานะ
2: เราต้องเอาไปทำให้มันมีความร้อนก่อนผ่านความร้อนก่อนมันถึงจะไม่เมา
0: ห้ามกินดิบ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าห้ามกินดิบนะคุณผู้ชมอันตรายนะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้อย่างนี้มันแกะดูเลยได้ไหมเนี่ย
2: แกะไม่ได้ค่ะมันต้องใช้มีดค่ะเพราะเปลือกมันแข็งมาก
0: ถ้าพูดถึงต้นเก่าแก่นับร้อยปีแล้วก็กะรางก็ต้องเป็นอาหารพื้นบ้านที่เกิดมานับร้อยปีแล้วเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: นั่นแสดงว่าจุดกำเนิดของกะรางของชุมชนวังว่าอยู่ที่นี่เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สุดยอดคุณผู้ชมอันนี้คือผมมาเจอต้นตอของวัตถุดิบแบบต้นตอจริงๆเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเรารีบไปทำกะรางกันเลยดีกว่า
2: เดี๋ยว
0: เอายัง
2: จังต้องไปเก็บวัตถุดิบอีกอย่างนึง
0: อีกอย่างนึงเหรอกะรางมันใส่อะไรอ่ะ
2: ใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวบอก
0: อะไรเดี๋ยวใช้ขนุนด้วยเหรอ
2: ใช้ใบค่ะ
0: ใบขนุนเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะใบขนุน
0: ใบขนุนกินได้เหรอ
2: ใบขนุนกินไม่ได้ค่ะแต่เราเอาไปทำเป็นขดเป็นกล้วย
0: อ๋อเป็นเหมือนห่อว่างั้นห่อ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทางนี้ค่ะเราจะใช้ใบสวยๆใบกลางๆใบขนาดกลางๆค่ะ
0: ใบนี
2: ้โอเค
0: เด็ดได้เลยไหม
2: เด็ดได้เลยค่ะ
0: อันนี้ขนุนพันทองประเสริฐ
2: ใช่ค่ะ
0: โหแสดงว่าคนที่คิดกะรางเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบภูมิปัญญาชาวบ้านจริงเน
2: า
0: ะเขาเอาของที่มีหมดเลยภาชนะ
2: ไม่ต้อง
0: ใช้เป็นใบขนุน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าชุมชนพี่เนี่ยเจ๋งมากเลยนะตั้งแต่เช้ามาแล้วคุณพ่อก็ทำข้าวตังก็ใส่
2: ใบเล็บพุทธลังกา
0: ใบเล็บพุทธลังกาคือที่นี่เขาไม่ค่อยใช้พลาสติกแบบ
2: ไม่ใช่ค่ะเราไม่ใช้
0: ลดโลกร้อนลดขยะเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้มีรสชาติแต่มันหมายถึงขนาดที่เราต้องการถูกไหมครับ
2: มันเป็นกุศโลบายของคนโบราณใบขนุนถ้าเวลากินแล้วมีคนหนุนนำ
0: แล้วปกติใบขนุนนี่กินได้ไหม
2: ใบขนุนยังไม่เคยกิน
0: กินไม่ได้ยังไม่เคย
2: ม
0: ัน
2: มีอย่างเยอะ
0: บังเอิญหันไปเห็นต้นนี้ตะลิงปิงใช่ไหมตะลิงปิง
2: เวลากินแล้วตาหวานทุกคนค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
0: อันนี้เป็นผลไม้โปรดอีกอย่างนึงของไข่ดาวลูกสาวผมนี่เจอของเปรี้ยวไม่ได
2: ้
0: คราวก่อนพาไปกินมะดันโดนไปนิดเดียววิ่งหนีเลยมะดันเฮ้ยไข่ตุ๋นยังไม่เคยลองของเปรี้ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปฝากไข่ตุ๋นหน่อยแต่ไข่ดาวนี่แพ้ของเปรี้ยวโดนไม่ได
2: ้
0: พี่ปูไหนๆเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้านักท่องเที่ยวทุกคนมาตรงนี้คืออันซีนอันนึงที่เราต้องมาเล่นกันใครตาหยีก่อนแพ้กูแบบนี่

0: โอ้โหเปรี้ยวเนี่ยต้นเนี้ย
1: กระพริบตาไปเยอะแล้วนะ
0: คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันเนาะใครแพ้ชนะผมดูไม่ทันเลยผมไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าอุ้ยโอ้เปรี้ยวอ่ะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกลับแล้วได้ตะลิงปิงแล้วกลับดีกว่าแต่ยังก่อนนะครับก่อนจะไปทำอาหารวันนี้ผมได้แม่บุญชูผู้ที่จะมาโชว์วิธีการแกะกระบอกให้เราได้ดูกันครับ
2: ทำไมต้องตั้งน้ำด้วยอ่ะ
1: ตั้งน้ำคอยไว้เดี๋ยวจะได้ต้มเพื่อจะเอากระพี้ออก
2: กระพี้คืออะไรอ่ะแม
1: ่มันมีเปลือกข้างในอีกทีนึงอ่ะพี
2: ่โอ้ไอ้ลูกนี้มันมีเปลือกตอนแรกก่อนที่มันจะสุกมันก็มีเปลือกข้างนอกเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
2: พอสุกมาปุ๊บมันก็ยังมีเปลือกอันนี้แข็งๆที่เราเห็นเหมือนหินอ่ะแล้วกระเทาะออกมาอีกข้างในยังมีเปลือกอีก
1: มีอีกชั้นนึงค่ะ
2: ว่างเนาะใครจะไปกินมันนี่คุณแม่เสียมือ
1: เนี่ยค่ะเราต้องใช้อย่างน
2: ี้อุ้ยน่ากลัวมันจะโดนมือไหมอ่ะ
1: เนี่ยค่ะสีขาวอ่ะคือเนื้อแท้ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณแม่แต่เวลาผมไปกินเขาก็ขายทั้งอย่างนี้นะเวลาที่เขาใส่ถุงขั้วมามันก็มีเปลือกนี้มันก็กินได้ไม่ใช่หรอ
1: มันต้องกินกรอบๆอะฮะ
2: อันนี้กินได้ไหมแม
3: ่กินได้แต่มันก็ไม่เคยดี
1: จะฝาดหวาน
3: มันฝา
2: ดอ๋อถ้าเอาออกจะยิ่งอร่อยขึ้นอีก
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วแม่ก็ถ้าเอาออกนี้แกะไม่ได้แกะออกไหม
3: นานมันก็นานมันแกะลำบากมันเหมือนขั้วแกะง่าย
2: ถ้าขั้วแกะง่ายเราก็เลยเอาไปต้มเลย
3: ใช
2: ่อ่ะงั้นแม่โชว์นิ้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะต้องเอานิ้วประคองไว้
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตกใจไม่ใช่นิ้วประคอง
1: อันนี้ค่ะคือมันหล่นมานานมันก็มีเสียบ้าง
2: ตกใจเล็บแม่นี่แหละท้องตั้งแต่เล็บจนแหวนเลยคุณผู้ชมอันนี้มีที่คุณแม่เขาแกะไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เอามาต้มได้เลยใช่ไหมครับเอาละคุณแม่ต้มแล้วเราจะเอากระบอกมาคั่วกินแล้วเอามาต้มทำกะลางที่เรากำลังจะลองทำกันแล้วมันยังทำอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
3: ทาทำแยมทาขนมปังได
2: ้ทำแยม
1: คล้ายๆเนยถั่ว
2: อ๋อคล้ายๆเนยถั่วฝรั่งได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นโบราณแล้วพบโบราณไม่น่าจะมีเนย
1: อันนี้พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเวลามีแขกมามีอะไรมานอกจากเป็นข้าวเป็นกับข้าวแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นของหวานได้บ้าง
2: อ๋อเวลามีแขกมาพี่ก็เลยทำเนยถั่วให้กินแล้วถ้ามีคนจีนมาล่ะ
4: หลังจากที่ต้มกระบอกแล้วก็จะนำไปแช่ในน้ำเพื่อลดความร้อนเวลาแกะจะได้ไม่ลวกมือนั่นเองครับ
2: เอาแล้วอันนี้ผมก็กินได้แล้วสิแม
1: ่ยังกินไม่ได้ค่ะ
2: อ้าวทำไมอ่ะมันสุกแล้วนี
1: ่มันเหมือนยังว่ามันจะมียางมีอะไรอยู่มันจะทำให้เรามีอาการเวียนหัว
2: อันนี้เราอย่าเรียกว่าต้มเราเรียกว่าลวก
1: ใช่ค่ะ
2: ให้เปลือกมันหลุดเพราะฉะนั้นถ้าลวกมาแบบนี้กินไม่ได้ยังมียางอยู่ต้องให้สุกดี
1: ใช่ค่ะ
2: คือต้องเอาไปทำต่ออีก
1: ต้องเอาไปคั่วให้กรอบ
2: ต้องไปคั่วให้กรอบ
1: เขาเรียกว่ารางคำว่ากะรางเนี่ยคือเอามารางกับกระทะ
2: คั่วไปเรื่อยๆแล้วที่กระทะมันทำไมมันดำขนาดนั้นครับเราไม่ล้างมั้งครับ
1: มันเป็นยางค่ะ
2: อ๋อแปลว่าถ้าเกิดเราเอากระทะใบไหนมาคั่วกระบอกเนี่ยก็คือต้องยอมเลยว่า
1: เสียสละค่ะเสียกระทะกันเลย
2: ต้องทำกระบอกอย่างนี้เพราะมันจะล้างไม่ออกเลย
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อนี่คือล้างแล้วแต่เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ขออนุญาตถอดแมสก์นิดต้องชิมก่อนจะบอกว่าคั่วมาเสร็จใหม่ๆนี้ร้อนมากเลยแล้วก็หอมกลิ่นเหมือนเนยเนาะกลิ่นมันเนาะมันกลิ่นเหมือนเนยมากเลยอะเนื้อเหมือนถั่วแต่กลิ่นอะเหมือนมะพร้าวคั่วแปลกอะอันนี้เหมือนเราไปต้มมันนิดนึงมันจะนุ่มๆหน่อย
1: ใช่
2: แต่ถ้าคั่วทั้งเปลือกอะมันจะกรอบๆเหมือนถั่วแต่อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้เลยจะไม่มีวัตถุดิบ
1: เ
2: ราไปทำกะลากันดีกว่าโอ้โหเวลาที่รอคอยจะมาถึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: ไปเก็บเม็ดกระบอกนะไปเก็บใบขนุนโอ้นี่เขามาทำสวยมาก
1: กรวย
2: สังเกตเป็นกรวยนะครับเอาอันนี้เป็นเหมือนตอกมากัด
1: จ้ะตัดนิดนึงเพื่อความสวยงาม
2: โอเค
1: และอันนี้เม็ดกระบอกเราคั่วมา
2: แล้ว
1: รางไฟมาร้อนๆเราต้องใช้เวลาร้อนๆ
2: อ
1: ๋
2: อตอนนี้ยังร้อนอยู
1: ่
2: ถ้าไม่ร้อนทำไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
2: โอเคครับเอาเคล็ดลับถ้าไม่ร้อนตำแล้วมันจะเป็นยังไงครับ
1: มันจะเป็นเนยช้าค่ะโอเคได้ค่ะ
2: มันจะไม่มีน้ำมันออกมาว่างั้น
1: ใช่ค่ะโอเคใส่น้ำตาลนะคะ
2: ใส่น้ำตาลลงไปหรอ
1: นิดนึง
2: ตำกับน้ำตาลเลยนะ
1: จ้าเกลือ
2: นิดนึงแล้วก็เกลืออาหารขึ้นชื่อประจำถิ่นมีเครื่องปรุงแค่นี้
1: ใช่ค่ะ
2: มีแค่กระบอกน้ำตาลเกลือ
1: ใช่ค่ะ
2: อามแล้ว
1: ไม่อามมันอยู่ที่วิธีการตำเนี่ยมันจะอร่อยตรงนี้กดเบอร์5ค่ะกดเบอร์5โอเค
2: โอ้เมื่อยต้องเร็วๆเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: คือต้องอยากให้มันหายร้อน
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหเดี๋ยวพี
1: ่เป็นเนื้อแล้ว
2: ทำไมมันตำจนเหลวขนาดนี้อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าน้ำมันออกมาเหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อ หยอดใส่ไปเหมือนขนมเนาะไอเดียคนโบราณเนาะคือเขาเอาอันนี้มาวางไม่ให้มันล้มเอาข้าวสารมาวางไม่งั้นกล้วยมันวางไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้แต่ว่าอันนี้คือต้องเอาไปทำอะไรอีกไหมหรือว่าบอกว่ากินได้แล้ว
1: อันนี้ค่ะคือคุกข้าวกินได้เลย
2: นิ่มๆแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วเรามาใส่กล้วยไว้ทำไมอ่ะ
1: อันนี้มันเป็นการถนอมอาหารค่ะพอเย็นแล้วปุ๊บมันจะแข็งตัวมันเป็นแข็งตัวปุ๊บเราจะเก็บไว้ได้ว่าประมาณ1เดือน
2: แล้วปกติเขากินคู่กับอะไรครับแบบนี้
1: อันนี้ก็คือคู่กับข้าวกินอย่างเดียว
2: งั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมแบบใหม่ๆเลยถ้าเราปล่อยไว้ให้แข็งแล้วก็กินได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะแข็งๆอะค่ะมันก็กินแบบ
2: งั้นเวลาปกติเวลาทั่วไปจะกินก็คือเอามาทำยังไงอะ
1: เอาอันนี้ค่ะที่ว่าแข็งแล้วค่ะเราไปใส่ในหน้าหม้อข้าวที่สุกแล้ว
2: อ๋อเหมือนเอาไปนึ่งอีกทีนึงนั่นแหละ
1: แต่เขาไม่เรียกนึ่งเขาเรียกว่าใส่ในปากหน้าหม้อเฉยๆมันเหมือนการอุ่นรสชาติออกไงคะ
2: โอ้รสชาติมหัศจรรย์มากเลยมันหอมแล้วมันมากแต่ความแปลกของมันคุณผู้ชมคือเวลากัดเข้าไปอ่ะน้ำตาลกับเกลือมันยังไม่ละลายนะเวลากัดเข้าไปแล้วมันเป็นเกล็ดน้ำตาลกับเกลือกุ๊บๆๆอยู่ข้างในแล้วกระบอกมันก็หอมๆมันมาอุ๊ยอันนี้อร่อยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นของหวานมันกินกับข้าวแล้วเข้าเหรอ
1: กินข้าวกินกับข้าวได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวกินข้าวสวยร้อนๆ
2: ผมมีความรู้สึกว่ากินเป็นเนี่ยตอนนี้กินเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของหวานแล้วปกติเขากินคู่กับอะไรไหมครับ
1: กินคลุกเคล้ากันอย่างนี้เลย
2: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: มันมีความมันจากกระบอกแล้วมันมีความหวานและเค็มจากเกลือแล้วปกติถ้าเขากินคู่กันเขาจะมีอะไรมาเคียงเห็นไหม
1: ไม่ค่ะไม่ส่วนมากโบราณเราจะกินแบบนี้เลยกินแบบเพียวๆอย่างนี้เลย
2: อร่อยมากเป็นรสชาติที่แบบคุณผู้ชมต้องมาที่หวังว่าผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงมันเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินจริงแต่อร่อยอ่ะจานแรกยังอร่อยขนาดนี้แต่เดี๋ยวจานต่อไปจะเป็นการนำเอากระรังมาดัดแปลงเป็นของกินที่เด็ดอีกจานนึงครับ
1: มีส่วนผสมเพิ่ม2อย่างนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมอันนี้ลงไปคือน้ำผึ้ง
2: โอเคใส่น้ำผึ้งลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
2: แค่นี้กลายเป็นเนยถั่วแล้วเอ้ย
1: ไม่ใช่ตำส้มตำนะคะ
2: เหมือนเลยแค่นี้ก็กลายเป็นเนยถั่วเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เคยมีชาวต่างชาติมาชิมไหม
1: เคยมีค่ะ
2: ชาวต่างชาติ
1: โอ้ very good
2: oh very good โอ้แค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยฝรั่งไทยญี่ปุ่นกินแล้วร้องว่า
1: โอ้ my god
2: ก็ทาเหมือนเนยถั่วทั่วไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: เหมือนทั่วๆไปค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นอยู่แล้ว
2: เมื่อกี้พี่ปูเติมไปมันก็คือจะมีความหวานเพิ่มมาจากตอนแรกที่ผมกินมันจะออกหวานๆเค็มๆ
1: ใช่ค่ะ
2: มันจะไปเรียกว่าเหมือนเนยถั่วไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันแค่คล้ายอันนี้บอกเลยนะผู้ชมไม่ได้อวยให้วังว่าเลยกระบอกเนี่ยผมกล้าพนันเลยว่าหอมกว่าเนยถั่ว
1: จ้ะ
2: หอมกว่าจริงๆผู้ชมหอมกว่าเยอะด้วยสมคำร่ำลือหากินที่ไหนไม่ได้ทีนี้ลองเอากระบอกมาทำเป็นอาหารในแบบฟู้ดเวิร์กบ้างกระรังนี่ของบ้านวังว่าแบบไทยโบราณประยุกต์มาเป็นเนยถั่วแบบฝรั่งเดี๋ยวฟู้ดเวิร์กจะเอามาทำเป็นสไตล์จีนบ้าง
1: นี
2: ่แล้วก็มาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์กกันบ้างนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะเอากระบอกนะครับผมมาทำเป็นอาหารจีนนะครับเป็นอาหารที่มีชื่อว่ากุ้งผัดแอลมอนด์ไทยนะครับผมหรือว่ากุ้งผัดกระบอกนั่นเองครับไอเดียเนี้ยมาจากอาหารจีนที่เขาเรียกกันว่าไก่ผัดถั่วลิสงนะครับผมเป็นอาหารจีนที่ขึ้นชื่อของมณฑลกุ้ยโจนะครับผมต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานรสชาติในแบบสไตล์อาหารจีนแล้วก็มีความเผ็ดร้อนที่น่าจะถูกปากของคนไทยด้วยนะครับวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเราต้องมีกุ้งก่อนเลยซึ่งปกตินะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อไก่แล้วก็นำไปผัดแต่วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับที่นี่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเรื่องของทะเลวันนี้ผมก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆมานะครับเอากุ้งนะครับมาคลุกแป้งวันนี้ผมใช้แป้งสาลีนะครับหรือใช้แป้งชุบทอดสำเร็จรูปทั่วไปก็ได้แบบนี้คลุกให้ทั่วเลยเดี๋ยวเรานำลงไปทอดในกระทะกันครับทอดให้ด้านนอกกรอบนะครับใช้ไฟแรงนิดนึงได้คุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งเราจะไม่ทอดนานถ้าทอดนานเนื้อมันจะแข็งเอาไฟแรงๆลงไปเลยครับให้ผิวด้านนอกกรอบข้างในแป๊บเดียวสุกอยู่แล้วครับกุ้งนั้นสุกง่ายนะครับผมน่ารับประทานแบบนี้เลยเห็นไหมครับครับผมพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันครับในเครื่องของไก่ผัดถั่วลิสงในสไตล์ของอาหารจีนนะครับเขาก็จะมีขิงเขาก็จะหั่นขิงเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่ต้องเล็กมากนะครับพอประมาณไม่ถึงกับซอยนะคุณผู้ชมเป็นประมาณลูกเต๋าเล็กๆแล้วก็กระเทียมครับผมกะปริมาณเท่าๆกับขิงเลยครับหั่นให้เป็นแว่นๆนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นอาหารในสไตล์จีนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือวัตถุดิบหลักเลยที่ขาดไม่ได้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่
0: ิชิฟ้านี่ใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมเราเอาสีเอาความหอมของมันนะครับนี่นะครับผมเขย่านิดนึงผมเอาเม็ดพริกออกนะผมไม่เอาเม็ดพริกนะฮะแต่เดี๋ยวเวลาเราหยิบใช้เราจะหยิบตัวพริกข้างบนไปขั้นตอนการผัดอาหารจีนให้อร่อยนะครับจะต้องไฟแรงเร็วนะครับไม่งั้นเครื่องต่างๆจะไหม้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกอย่างนึงเราควรจะผสมซอสเอาไว้ก่อนนะครับผมเริ่มจากเครื่องปรุงง่ายๆนะครับผมอันนี้ผมเริ่มจากน้ำตาลทรายก่อนเลยอัตราส่วนเครื่องปรุงอย่างละ1ช้อนหมดเลยครับน้ำส้มสายชูหมักครับน้ำส้มสายชูหมักก็คือน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากข้าวนะครับหรือว่าทำมาจากผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเปรี้ยวน้อยกว่าน้ำส้มสายชูที่เราใช้ปกตินิดนึงนะครับผมเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับเหล้าจีนนี่จะช่วยให้กลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ซอสถั่วเหลืองอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำสต๊อกในนี้มีแป้งข้าวโพดประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกับน้ำซุปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ำสต๊อกถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะครับน้ำสต๊อกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วคนให้เข้ากันเวลาผัดนะครับจะทำให้ซอสออกมาเงาแล้วสวยเราไม่ต้องการให้เหนียวเหมือนน้ำราดหน้านะคนละแบบกันนะครับเราแค่ต้องการความเงาเพราะฉะนั้นเราจะใส่แป้งน้อยกว่าตัวน้ำซุปหรือเครื่องปรุงอื่นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในซอสทั้งหมดที่เราเตรียมไว้อันดับแรกนะครับผมจะเริ่มจากพริกแห้งที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนจัดนะครับถ้าน้ำมันร้อนจัดเราจะผัดไม่ทันนะครับสำหรับจานนี้นะครับที่ขาดก็คือพริกหอมนะครับเป็นวัตถุดิบที่อาหารจีนใช้บ่อยโดยเฉพาะเราจะเจอกันในกุ้งอบวุ้นเส้นครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับผัดจนหอมแบบนี้นะครับผมตามด้วยกุ้งครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เหลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมครับผมแล้วก็ขิงครับผมลงไปได้เลยครับผมผัดให้เข้ากันนะครับใช้ไฟแรงอยู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเม็ดกระบอกครับเม็ดกระบอกที่เราคั่วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันเลยผมเร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวน้ำปรุงลงไปครับผมใส่ต้นหอมและเครื่องปรุงลงไปนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงๆนะครับในสไตล์แบบอาหารจีนครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหอมๆแบบนี้น่ารับประทานมากครับผม

0: เป็นไง
1: สวย
0: ค่ะเคยปกติเคยเอากระบอกมาทำกับข้าวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้บ้าง
1: ไหมไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เราเสิร์ฟคู่กับกะลางด้วยนะเห็นไหม
1: มันไม่อยากกินอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันสวยมาก
0: อ๋อนึกว่าเกลียดผม มันยิ่งอร่อยมากขึ้นตรงที่แบบเวลาเคี้ยวไปโดนกระบอกเนาะคือเครื่องอย่างอื่นอ่ะมันจะนิ่มๆกุ้งมันก็นุ่มๆหอมๆแต่พอกัดไปเจอกระบอกแล้วมันกรุบกรุบกุ้งนุ่มๆกับกระบอกกรอบๆมันตัดกันดีนะพี่นะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งกินกับกะลางด้วยนะโอ้โห
1: ผสมกันแล้วมันลงตัวแล้วเราไม่คิดว่าเม็ดกระบอกของเราธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถเอามาผัดได้เหรอ
0: ก็คือมันได้ความแปลกใหม่เนาะพี่เนาะพอมันกินไปทั้งหมดมันมีความหอมความกรุบความกรอบความมันจากกระบอกแต่ที่โดนที่สุดคือว่ามันมีพริกไว้ตัดเรียนพอมันมีพริกเนี่ยมันจะถูกปากคนไทย
1: อาหารจานนี้นะคะถ้าไม่บอกว่าอยู่ในชุมชนคิดว่าอยู่ในภัตตาคาร
0: มันเหมือนอาหารจีนเวลาเราไปกินตามโต๊ะจีนเหล่าอะไร
1: ใช่
0: วันนี้ต้องบอกว่าผมได้มารู้จักอาหารโบราณจริงๆต้องบอกว่าถึง2จานด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวตังโบราณที่ไม่เคยที่ไหนมาก่อนแล้วรสชาติดีมากๆกินแล้วหยุดไม่ได้แล้วก็กะลางตื่นเต้นคุณผู้ชมพอได้ยินชื่อกะลางก็ตื่นเต้นแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงพอได้มาเห็นวัตถุดิบได้เห็นวิธีการทำยิ่งตื่นเต้นใหญ่เพราะไม่คิดว่ามันจะมาจากต้นไม้ที่อายุนับร้อยปี
1: ใช่ค่ะใช่
0: ก่อนจากการไว้พี่ปูฝากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยววังว่าสักนิดนึงครับ
1: ก็อยากจะชวนมาเที่ยวนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่ามีของดีเยอะแยะได้มาร่วมทำกิจกรรมกัน
0: ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอุดหนุนนะครับท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราต้องช่วยกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชุมชนอยู่ได้พวกคุณสนุกมีความสุขอิ่มอร่อยไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ผมกับพี่ปูต้องขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมต้องรีบไปคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาตะลิงปิงเปรี้ยวๆไปฝากสาวเปรี้ยวที่รออยู่ที่บ้านกันครับป้าไข่เขาไม่ชอบเปรี้ยวป้าไข่เขาไม่ใช่สาวเปรี้ยวหนูสาวเปรี้ยวไหมหนูสาวเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวรู้กันคุณผู้ชม

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีประจอม

0: 9เจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
1: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้วสีแบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่
0: เคย
1: คือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5ใช้ไฟมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวนู้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆแล้วนั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
1: ใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า Evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
2: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น้ำ
2: ขึ้นมาที่กระดาษแค่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
2: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดอย่างนี้ได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอ้พัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับท่าน
2: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเขียนไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
2: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
2: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยคร
1: ับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี่ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดได้นะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอาโป่งอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว อย่างที่2หรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
1: ใช่จะให้มันมีทางโฟลว์ลมได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้า2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับจะจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างนี้เห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างนี้ไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างนี้ก็คือฝุ่นอย่างนี้มันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่กัน80เส้นรวมเป็น1
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างเขาช่วยนะ

0: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เต้าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้เนี่ยทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออก
1: ฮะ
0: นั่นคือเต้าสุดยอดแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เจอไหมมันใหญ
1: ่ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาจะบานๆออก
0: ใช่ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเท่ากัน
1: แน่น
0: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียบจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศา C PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศา C เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
0: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
0: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
0: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นึกว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
0: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
0: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
0: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอก
0: ใช
1: ้ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
0: เขาประกอบได้มาตรฐานแน่นอน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80-90% มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกมั้ยก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตเฮ้ยนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทํามันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์

0: หลายท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
0: ์
1: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างเงี้ยผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาพฤษภาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริง
1: ๆ
0: ส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่น้องนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R water spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดี
1: มาดูเรื่องจระเข้เหรอคะ
0: ใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่าง
1: ๆท่านผู้ชมคะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะ
1: รูปปั้นเหมือนคนด้วยอ่ะ
0: รูปปั้นด้วยเหมือนคนเลย
1: ถ่ายรูปหน่อย
0: คนดีใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
2: ้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ใกล้ว่าแล้วคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่ลูกปั้น
1: อ้าวเหรอ
0: ครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพ
1: ี่
0: ป
1: ๋
0: องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข
1: ้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะ
2: มี2ประเภทใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะ
2: มีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็ม
1: แล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงคะ
2: ปกติรู้ได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่า
1: เย้
0: วันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอน
2: ยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่ง
1: เฮ้ยทำไมมันใหญ่เนี่ยหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ
2: ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับ
0: บ่อเนี่ยฮะ
1: 5,000 ตัว
2: บ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับ
0: น้ำเค็ม
2: เป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี
1: ้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะ
2: โดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละเขาคือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อน
0: ตกใจ
2: ตกใจง่าย
0: ครับ
2: ถ้าบ่อเนี้ยจะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไง
0: เจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาใช่มั้ย
2: มีที่เฉพาะของเขาเลย
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: ไปกันค่ะ
2: นี่ครับทั้งหมดมี3ตัว
0: ครับ
2: มีเวิร์คนี้แล้วก็เวิร์งที่เรายืนอยู่เมื่อกี้
0: 1ตัว
2: ครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้น
0: ครับ
2: ครับผม
0: เขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหมสามตัวนี
2: ้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์งของเวิร์งนี
0: ้
2: ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลย
0: มันหัวหน้าดูแลลูกน้อง
2: ใช่ใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับได้4เมตรกว่า
1: ทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะ
2: คือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี้ยวกันจะเริ่มเกี้ยวทำให้เขาชอบ
0: จีบกันนั่นเอง
2: จีบกัน
0: จระเข้จีบกัน
2: ก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำนิดนึงแล้วก็งับปากแรง
0: ๆให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขานี่แข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้
2: ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่า
0: ดุร้าย
2: ใช่โดยมุมมอง
0: ผมว่ากลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัว
2: แต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วย
1: โรแมนติก
2: คือในการจีบกันในการเกี้ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลัง
0: เข้าสู
2: ้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้น
0: ไม่เป็นอย่างนั้น
1: กินอะไรอะคะ
0: ไหน
1: กินมันตุ่นตุ่นเหมือน
0: กินอะไรเนี่ย
1: หมออ้อยตดเปล่า
0: หมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตด พี่ป๋องหรือเปล่า
2: ตนพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตนพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีก
0: ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ
2: เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไปเป็นการขับลมของเขา
0: แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ
2: เลอ
0: ออกมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไก่เราเนี่ยค่ะวันนึงจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ
2: คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ5วันนะครับที่นี่ครับผม
0: 5วันครั้ง
2: บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ7ตัน
0: จระเข้ 5,000 ตัว
2: ครับผม
0: 7ตัน
2: ครับ
0: แล้วตรงเวิร์คทรายตรงนั้นคือเวิร์คที่เขาทำอะไรกันฮะ
2: ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ
0: อ๋อ
2: ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง
1: ไม่รู้อ่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็วางไข
2: ่
1: แล้วก
2: ็
1: กบ
2: ใช่คล้ายๆกันคล้ายกันมากเขาจะใช้หาง
1: ค่อยๆขุด
2: กวาดกวาดก่อนกวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลยกวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุดขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ไข่ทิ้งไว้ก็ประมาณสัก70ถึง72วันใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาก็จะขึ้นมากัด
0: หวงไข่
2: หวงไข่ครับพอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบเพียงแค่นั้นจบแล้ว
0: ตัวใครตัวมันละคราวนี
2: ้
0: ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ
2: ไม่สน
0: ก็ต้องอาศัยโชคในการหาอาหาร
2: ใช่ครับที่เขาเดินอยู่เนี่ยกันเขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข
0: ้ครับ
2: ครับผม
0: แม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน
2: ป้องกัน
0: ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า

0: กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
1: ประมาณ 10%
0: เองสิบเปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ครับ
0: ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไข่ไหมใหญ่ไหม
1: นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับทางคุณดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ
0: พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตายคือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้
1: พอจะพลิกของเขาเอง
0: แต่ว่าพวกสายเลี้ยงข้าเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลยจนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัวคราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง
2: ทำไมมันเยอะจังคะ
1: ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่35จนถึง98ฟองแม่เดียวการกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ
0: ครับ
1: ทีนี้ด้านอุณหภูมินี่ต้องให้คุณหมออธิบาย
0: คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้ชักฟ้าออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมียคราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ31องศา
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามากกว่า31องศาขึ้นไปไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะตัวเมียน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก25องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้ว
1: ใช่คร
0: ับเราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้เรามันถือว่าเป็นข้อดีของการเก็บไข่ออกมานะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ
2: นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูสิ
0: อันนี้ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด
1: ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบัวระเพ็ดครับ
0: ครับก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบัวระเพ็ดนั่นเอง
1: ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก
0: คือได้สัดส่วนไว
1: ้ได้สัดส่วนใช่ครับ
2: มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง
0: ไม่เหมือนสิไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไงมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง
1: ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คือดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา
0: ครับ
1: จะมีปุ่มอยู
0: ่
1: ระหว่างต้นคอนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี
0: น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ
1: เรียบเรียบจะมีปุ่มเล็กๆแทนนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วขนาดความยาวของตัวถ้าขนาดตัวเท่ากันน้ำเค็มจะยาว
0: ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไรจะยาวกว่า
1: จะยาวกว่าแล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่า
0: น้ำจืดจะป้อมๆนิดน
1: ึ
0: ง
1: ป้อมๆกว่าครับผม
0: แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่าน้ำจืดใช่ไหมฮะ
1: ดุกว่าคุณหมอ
2: แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ
1: กฎเวลามาเที่ยวมาอยู่ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไปสองก็คือโดยเฉพาะเศษขวดกระป๋อง
0: ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติกประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป
0: น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น
1: ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอมเหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้บางอย่างใช่ครับพอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขาสามารถกัดได้ครับ
0: โอ้นี่บ่อจระเข
3: ้บ่อจระเข้ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่บ่อนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้ว
0: น้องคนดีกลัวเปล่า
2: ไม่กลัวค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูโชว์ดูครับว่าจะสนุกขนาดไหน
3: เชิญเลยครับ
0: โอเคไปเดี๋ยวทำอะไรเลยทำอะไรเลย
4: จระเข้ยิ้มสามสี่ก้อนดึงดึงดึง
1: ข้าวคือเป็นรักนะครับคือเป็นรักนะไปดิดูนะรู้ไปแน่แน่ไป
4: บนตักแม่วัดศีรษะก็ไม่ได้ไปดูผมไปไปอะไรไปบนอะไรเชื่อตัดอะไรย้ำอะไรผมไปไป
1: บ่อโชว์เลยตอนนี้ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดีโดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน
0: จระเข้พวกนี้อันตรายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรเราเมื่อไหร่ เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์รู้สึกไงบ้าง
2: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้วย
0: ทำไม

0: ไมกล้าดูล่ะ
1: กลัวกลัวห้องอับ
0: อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับเวลาคัดเลือกจระเข้มา
2: คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่จะเป็นผู้คัดเลือก
0: ครับ
2: ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง
0: ครับแข็งแรง
2: อุปนิสัยเนี่ยจะแตกต่างโดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องเชื่องนิ่งๆ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: แต่อย่างที่นี่นี่อาจารย์สุทัศน์ขมรสา
0: ครับ
2: ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุคือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้คือท่านมองว่าดูนิสัยง่ายคือคนดุอาจารย์นิสัยจะผงผางเข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ตัวนี้คือถือว่าดุ
2: ดุครับ
0: ดุ
1: พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ
2: โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไปปกติเขาก็กัด
0: ปกติเขากัด
2: โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึกจระเข้นะ
0: ครับ
2: ส่วนคนโชก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัดแล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ์นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอยู่คุณพลาดไปไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง
0: ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่างอยู่ที่คนโชว์ด้วย
2: อยู่คนโชว์ด้วย
0: ให้ขาดว่าจระเข้คิดอะไรอยู่
2: ใช่ครับ
0: ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ยเพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก
2: เล็กด้วย
0: นะฮะเพราะสัตว์เลี้ยงคานในส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่
2: ครับผมครับ
1: พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะแล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
1: ขอดูหน่อยนะได้ไหมคะ
2: ครับได้ครับ
0: นิ้วครบเปล่าดูนิ้วนี้ก่อนครบเปล่านิ้ว
1: ก็ครบนะก็ครบนะ
0: นี่ยังมีแผลนี่แผล
1: ใช่มีแผลนิดหน่อย
0: เห็นไหมอ๋อ
1: นี่ไง
0: พี่ป๋องนี่หว่าว่าโดนอะไรมาพี่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง
2: พี่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้จระเข้กัดเอานิ้วหักครับหักทะลุฝ่ามือขึ้น
0: ตรงคอดีกว่าน้องคนเดียวอยากรู้อยากตรงคอ
1: ไปโดนอะไรมาคะ
2: นี่เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ยเวลาหยอดหัวข้างนี้ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลยเนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน
1: บ่อนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่บ่อนี้นะครับผมนี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้วปีนี้ครบขวบลงพอดีครับคือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรคไปเพศโรคเชื้อราอะไรเนี่ย
0: คร
2: ับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
0: อ๋อครับ
2: ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารอะไรเนี่ยหมักกันทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา
0: จระเข้เด็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
2: ใช่ครับ
0: เขาเยอะหน่อยพอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซากคุณหมอเคยผ่าซากตรงเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊บเราจะเจอวิกาลที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเช่นมีพยาธิอยู่ในปอด มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะจะต้องป้องกันยังไงทำให้ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไปนะก็เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ
2: เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อยแต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได
0: ้แต่ก็โดยปกติจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ถ้าเกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะกลัวกันเอาไฟช็อตบ้างฉีดยาบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ
2: แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง
0: เชือกคล้อง
2: ครับผมเหมือนคาร์บอย
0: ก็เป็น
2: ครับผมเคยจับใหญ่สุด4เม็ดกว่าความเนี่ย
1: โอ้อยู่กันเต็มเลยค่อยๆนะครับเฮ้ย
0: ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะไม่ใช่ไม่ดุนะ
2: ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่ายท่านเห็นไหมดุนะกัดนะเนี่ย
0: กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วๆไปก่อนนะครับ อย่างเช่นดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไง

0: ไงบ้างมีเลือดออกหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟันนะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอื่นละคราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังต
1: าน
0: ะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ยตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น
1: ใช่ครับต้องเลยครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นหนังตาที่3เวลาเขาปิดตาเนี่ยจะมีเยื่อบางๆปิดไว
1: ้
0: คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอันนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น
1: ใช่คร
0: ับ สิ่งที่อยู่บนบกได้แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรหรือเปล่า
2: หนูขอจับบ้างได้ไหมคะ
0: ก็รูปๆได้รูปๆได
2: ้นี่อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจนถ้ามีปื้นเลือดออกมีจ้ำแดงอันนี้คือผิดปกตินะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆอีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติแต่กินอาหารน้อยลงอันนี้โหยากละเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจเลือดอาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือต้องตรวจด้วย
2: ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก
0: ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ
2: แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่
0: า
1: ตัวที่ไม่สบาย
0: ครับ
1: ค่ะใจเย็นลูก
0: คราวนี้ตัวป่วย
1: เปลี่ยนสีละ
2: โอ้โหมีเสียงร้องด้วย
0: คราวนี้ก็ลองดูคร่าวๆก็จะมีอะไรบ้างก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงฮะ
1: ครับผม
0: ตาเห็นไหมที่มีลักษณะคุณๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นตาที่3เห็นไห
1: ม
0: จะใสๆตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับตัวแล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วยแล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน
1: นี่ก็ผิดปกติแล้วมอง
0: ก็เริ่มแดง
1: อัก
0: เสบนิดนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือบ่งบอกภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวด้านท้องด้านท้องเป็นไงบ้างด้านท้อง
2: นิดหน่อย
0: อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ
1: ครับผมครับ
0: อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู
1: ่นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขาครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมีอีกโรคนึงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา
0: โอ้โหจระเข้ตัวเบ้อเลยอ่ะ
2: ใหญ่มากอ่ะ
3: คุณหมอครับนี่ท่านประธาน
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
4: ับ หมอครับ
0: ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย
4: ตัวนี้อายุ30กว่าปีประมาณ35ปีฮะ
0: โหน่าจะสัก4เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย
4: ตัวนี้มัน4เมตร20ครับ
0: 4เมตร20
4: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะ
0: ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ
4: คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็นี่ฮะขวดนี่นะครับ
0: ครับ
4: เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน
0: เขาโยนฝา
4: โยนไปเลยเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก
0: อ๋อครับใช่ครับ
4: โยนลงไปนะ
0: ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นกิน
4: แล้วก็กินอันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไปแล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไปนะครับ
0: จระเข้ก็นึกว่าเป็น
4: ตัวนี้นะครับนี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะ
0: ฮะตัวนี้ฮะ
4: ครับแล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย
0: ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนนี้มี
4: หินด้วย
0: มีหินแล้วก็
4: โยนหินลงไปด้วยนะครับ
0: มีแก้วที่แตกนะฮะ
4: ครับ
0: มันงับอาจจะ
4: แตกแล้วไปบาด
0: มีถุงพลาสติก
4: ครับ
0: แล้วก็มีฝา
4: ครับ
0: โอ้มีหลายอย่างเลยครับเนี่ย
4: มีอยู่ในน
0: ี้ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ
4: ก็มันอันตรายนะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะสวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่าถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว
0: มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกันคือทำร้ายสัตว์ทางอ้อมจระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน
4: ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน
0: ครับถ้าเกิดทางมหาวิทยาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ก็ไม่เหมือนเห็นของจริงนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับวันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วนแล้วก็ พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

โอ้เคยไหมครับอยู่ดีๆแล้วมีน้ำไหลนะครับเช็คชักโครกนะครับน้ำรั่วน้ำซึมตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้สารยาการช่างจะพาไปดูนะครับว่าเราจะซ่อมปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับปัญหาชักโครกน้ำรั่วน้ำซึมนะครับจริงๆแล้วอาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือด้วยความที่น้ำมันซึมตลอดเวลาเนี่ยอันนึงที่มักจะสังเกตได้นะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำนะครับก็คือจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานคือหยุดแล้วก็ติดดับติดดับอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งรู้แล้วว่ามันต้องมีน้ำที่ไหนสักที่หนึ่งในบ้านที่รั่วนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นชักโครกปกติทั่วไปนะครับแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยจะเห็น2ชิ้นนี้นะครับอยู่ในชักโครกเป็นปกตินะครับหน้าตาอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ก็คล้ายๆเนี่ยนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดลูกลอยนะครับอันนี้จะมีน้ำเข้ามาข้างล่างนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับเวลาเรากดชักโครกลงตัวลูกลอยก็จะตกลงมาแล้วก็เวลาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ำนะครับทีนี้ถ้าลูกลอยมันเสื่อมสภาพนะครับก็น้ำก็จะไม่หยุดไหลนะครับพอน้ำไม่หยุดไหลเสร็จปุ๊บน้ำก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปเจอท่อนี้เนี่ยท่อน้ำล้นนะครับชื่อเขาเลยนะครับแล้วก็จะล้นกลับลงไปที่ตัวโถชักโครกเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลานะครับเพราะนั้นจุดแรกที่มีปัญหาก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวที่คอยคอนโทรลควบคุมให้น้ำมันปิดมันเปิดเดี๋ยวเราจะมาแก้ง่ายๆด้วยวิธีกับข้างลูกยางนะครับซึ่งก็ทำไม่ยากเลยเรามาทำกันดูนะครับจะมีตัวขัดไว้อยู่ผมก็แค่ดึงออกมาครับถอดสลักออกนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็เปิดออกมานะครับที่เปิดออกมานี่คือทางน้ำเข้ามานะครับแล้วตัวปิดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ฮะดำๆเนี่ยนะฮะผมสามารถดึงออกมาได้โดยปกตินะครับดึงออกมานะครับนั้นทริคง่ายๆที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือว่ากลับข้างลูกยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับดึงออกก็ง่ายนะครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บกลับข้างใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็สวมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยมันกดลงมาเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้ก็จะไปปิดทางน้ำเข้านะครับแค่นี้เองครับแต่ถ้าเกิดกลับข้างมาแล้วนะครับวันดีคืนดีแล้วน้ำมันรั่วอีกนะครับเรากลับข้างกลับมาไม่ได้นะครับกลับได้รอบเดียวนะครับอันนั้นต้องซื้อใหม่ละนะครับ

เมื่อกี้เราแก้ปัญหาทางน้ำเข้าไปแล้วนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งที่จะทำให้น้ำมันรั่วซึมนี่คือทางน้ำออกนะครับก็คือตัวนี้ชักโครกเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็จะมีความพอวางลงไปเนี่ยนะครับก็จะไม่สนิทแล้วนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดลองขยับดูก่อนนะครับถ้าขยับให้มันอยู่ในที่ของมันแล้วเนี่ยน้ำยังรั่วยังซึมเนี่ยนะครับแสดงว่ามีปัญหากับตัวยางตัวนี้แหละนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดนะครับทริคง่ายๆเลยนะครับก็คือดึงยางตัวนี้ออกแล้วก็กลับยางนะครับแล้วก็กลับยางกลับเข้าไปใหม่นะครับแค่นี้ครับนะครับอันนี้คือตัวที่กลับยางแล้วนะครับเวลาวางก็กลับเข้าไปใหม่ไปประกอบแล้วก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ในชักโครกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันมีแบบอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่นิยมมากด้วยความที่มันมีลักษณะนิสัยในการช่วยประหยัดน้ำนะครับก็จะเป็นชักโครกแบบมีปุ่มกด2อันนะครับก็คืออันนึงใช้สำหรับกดน้ำครึ่งถังอันนึงกดน้ำเต็มถังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แก้ได้ในลักษณะเดียวกันเลยนะครับทางน้ำออกนะครับจะอยู่ด้านในตัวนี้นะครับจะเห็นตัวยกขึ้นเดี๋ยวผมกดให้ดูเห็นไหมเห็นไหมครับตัวเนี้ยนะครับไอยางตัวนี้ก็เสื่อมเหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราถอดตัวนี้ได้ทั้งชุดนะครับแต่โดยปกติการถอดเนี่ยแค่หมุนตัวข้างบนเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดึงออกมาชุดนี้จะยังอยู่ในโถนะครับจะติดตั้งอยู่ในโถนะครับไอตัวนี้มันแค่ประกอบกลับลงไปนะครับแล้วก็หมุนล็อกนะครับแล้วก็เปิดออกมาดึงออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่พอดึงออกมาง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็มียางเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับก็แค่ดึงยางตัวนี้ออกมากลับข้างนะครับอันนี้ก็จะดึงยากหน่อยนะครับด้วยความที่ยางมันแผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็คือการเนี่ยนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ก็กลับข้างยางซะนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับมันจะใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะครับเราซ่อมของเราแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูซิว่าผลของการกลับหน้ายางเนี่ยนะครับง่ายๆคลิกง่ายๆแบบนี้ดูซิว่าน้ำจะหายซึมหรือเปล่านะครับ

เรียบร้อยครับนะครับตอนนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่ฝากไว้นะครับเผื่อจะไปทำกันไปซ่อมกันนะครับพบกันใหม่นะครับกับผมนะครับอาจารย์แซมนะครับกับสารยาการช่างนะครับเพราะยังมีเรื่องบ้านอีกหลายเรื่องที่เราซ่อมได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลให้ร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งวันกันด้วยครับผม
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนวันนี้เราก็จะมาฝึกเวทเทรนนิ่งกัน
2: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยวันนี้มีอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอัดตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไว้ในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขาวมากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนี้ก็เหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัว หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เกรงไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงค์นั่นเองวิธีการครับท่าแพลงค์ให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่รองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงค์เริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมแอวท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมแอวท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมแอวท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
2: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่อ่
0: ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมแอวท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
0: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: โอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
3: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ LS แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้ว เซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จับ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: เพื่อเป็นการสัมภาษณ์เซตที่3เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับ
2: โอเค
0: อย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊าบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำกันพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
2: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต๋อครับ
3: โอเค
0: จบไปแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าside lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้แบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2ท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเ
2: ราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพรสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพรสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับ ดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
2: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
2: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
2: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
2: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟจริงๆนะ
2: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้เริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรายืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอตกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมติถ้าเรายืดแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
2: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับ โอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊อบเราพับฟาร์เมอร์ประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเควันนี้เรียบร้อย
2: ครับผม
0: เสร็จสิ้นวันนี้ภารกิจเราก็ตั้งแต่อย่างที่บอกครับฝึกทัวร์ล่างเลยวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็ก่อนอื่นฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของเราด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปได้ที่ T-Sport 7นะครับก็วันนี้เราสองคนก็เรียบร้อยเนาะ
2: ครับผม
0: เจอกันใหม่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เป็นอะไรมากไหมครับจะให้ผมพาไปหาหมอหรือว่าจะให้ผมพาไปดูผีเสื้อแทน
1: รักแรกพบซะงั้น
2: ตานี่ขับรถเร็วมากทั้งที่อยู่เลนซ้ายมันอันตรายมากเลยนะเมื่อกี้ฉันก็เฉียดตายไปจะมาหลงให้อภัยและให้ไปส่งง่ายๆคงไม่ได้คือแต่ว่าถ้าจะลุกขึ้นไปด่าก็คงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่น่าดูถึงยังไงเขาก็ยังมีน้ำใจกลับมาดูปวดหัวเรื่องไม่ถูกเลยอะเอายังไงดีเนี่ย
3: แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณควรที่จะสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะแล้วก็ไปศึกษามารยาทในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงยังไม่กล้าท้าทาย

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะคุณตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเ

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง